พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456866

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

fan page BP Radio。ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ไปกับ True D-Tag เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033

0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ BP Radio นะฮะสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับบ่ายวันจันทร์นะครับที่28เดือนกันยายนนะฮะ2569นั่นเองนะครับกับช่วงเวลาของพักบ่ายนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บหนึ่งว่าตอนนี้ฟ้าฝนในจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดีเจวินแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าวันนี้อย่างที่ได้แจ้งคุณฟังทราบไปนะครับว่าวันอาทิตย์เมื่อวานเนาะดีเจจะไปอะไรนะไปถอนฟันมาใช่ไหมครับแล้วก็ไปใส่เหล็กดัดฟันมาใช่ไหมก็คือเมื่อวานไปมาละวันนี้ก็คือเมื่อวานวันนี้ก็คือต้องพักผ่อนนะอันนี้ก็เลยขออนุญาตเข้ามาทักคุณผู้ฟังสักสั้นๆแล้วกันเอาว่าอยู่ด้วยกันสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวขอพักการใช้ฟันก่อนเพราะว่ายังมีอาการปวดฟันอยู่อันนี้แจ้งให้ทราบนะเมื่อกี้แจ้งพี่โอไปแล้วแล้วก็แฟนรายการบางคนก็ทราบแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทักทายคุณผู้ฟังสัก20นาทีเนาะสักประมาณถึงสักประมาณบ่าย2นิดๆก็แล้วกันบ่าย2ครึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องพักการใช้เสียงมันขยับปากเยอะไม่ได้คุณฟังตัวนี้เหล็กดัดฟันกำลังดันฟันอยู่มันยังตึงๆอยู่แล้วก็มีรอยถอนฟันนะครับที่บริเวณด้านในก็จะมีอาการปวดอยู่นะครับท่านก็ยังไม่อยากจะใช้ปากเยอะยังไม่อยากจะขยับเยอะท่านก็เดี๋ยววันนี้เข้ามาทักทายสั้นๆส่วนเพลงที่คุณฟังขอมาเดี๋ยวถ้าหาเจอถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะเอาใส่โปรแกรมทิ้งไว้ให้ส่วนเพลงที่เป็นเพลงแปลกประหลาดเกินไปเราก็จะตัดทิ้งนะฮะส่วนเพลงที่เปิดได้ที่เป็นเพลงสตริงทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งใส่โปรแกรมให้ฟังนะหลังจากประมาณสักเนี่ยค่อยๆใส่โปรแกรมให้ฟังกันอันนี้แจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นรายการก่อนนะเผื่อใครจะทักมาขอเพลงอะไรวันนี้ขอพักเสียงก่อนอาจจะรวมถึงช่วงเวลากลางคืนด้วยวันนี้ขอ1วันเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไปจัดนะครับวันนี้ตอนบ่ายขอพักการใช้ปากใช้ฟันก่อนเพราะว่าเวลาขยับมันยังไงขยับยากอยู่คุณฟังเวลากินนั้นลำบากนะฮะเป็นไปได้ว่าเมื่อวานนี้ดีเจอันนี้ด้วยนะมีการอะไรนะเค้าเรียกว่าขุดหินปูนด้วยขุดหินปูนโหเค้าขุดแบบจู้จ้าดนะครับใช้อุปกรณ์เหมือนสิวเจาะดาตัดนะเสียวฟันมากนะฮะทำให้เหงือกเราขยับเคลื่อนไหวทำมีการเจ็บนะฮะแล้วก็มีการถอนฟันลงถูกมีการใส่เหล็กก็เลยลำบากอีกสักวันสองวันนะฮะก็อาจจะดีขึ้นเร็วๆนี้ตอนนี้ก็คุยกันแบบสั้นๆไปก่อนนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะฮะจะอยู่กันฟังถึงสักประมาณสักบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองครึ่งนะฮะนอนเดี๋ยวตั้งเพลงทิ้งไว้ให้ฟังแล้วจะได้ปล่อยเพลงยาวๆในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับอัปเดตฟ้าฝนในตอนนี้กรุงเทพฝนตกไหมฮะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเส้นทางฝนมันเบี่ยงขึ้นเหนือไหมงงมากเลยตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกนะฮะตอนนี้ฝนยังอยู่ที่กาญจนบุรีแต่มันเบี่ยงขึ้นเหนือนะฮะกาญจนบุรีเพาะทองผาภูมิกระเถิบขึ้นไปนครสวรรค์นะอุ้งผางจังหวัดตากนะขึ้นไปกำแพงเพชรตากแม่สอดนะขึ้นไปเถินลำปางทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะครับนครไทยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่โอมก๋อยฮอดแม่เสลียงเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่นะในเมืองเชียงใหม่ก็ตกอยู่ตอนนี้รวมถึงที่อำเภองาวลำปางพะเยาไปอยู่แถวอำเภอจุนอำเภอพานนะเชียงดาวอำเภอปัวจังหวัดน่านไม่แน่ใจว่าเป็นผลเซตเดียวกันไหมหรือมันก่อตัวขึ้นใหม่นะฮะงงมากคุณฟังคือตอนแรกอาทิตย์ทางฝนที่มันมาเนาะตั้งแต่วันก่อนก็คือมันมาจากฝั่งอีสานใช่ไหมฮะที่มันไหลมาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ภาคตะวันออกก็คือระยองชลบุรีตราดกรุงเทพภาคกลางปริมณฑลมันค้างอยู่ 2-3 วันที่ฝนตกใช่ไหมฮะแล้วมันก็ค่อยเบาลงใช่ไหมที่ทางฝนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกปรากฏว่ามันเบี่ยงขึ้นเหนือว่ะขึ้นมาทางแต่ทางเนี้ยทางพิษณุโลกนะทางเชียงใหม่เนี่ยงงมากเลยนะฮะเบี่ยงขึ้นเหนือเฉยเลยนะครับประหลาดจริงๆอากาศนะฮะก็เดี๋ยวรอดูมันจะเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ของฟ้าฝนนะครับก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าฝนตกไปไหนเมื่อไหร่ก็ลำบากนะฮะมาทักทายแฟนรายการดีกว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังที่ส่งเพลงอะไรมาบ้างในช่วงต้นรายการตรงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวดูข้อความแป๊บหนึ่งนะเข้ารายการมากันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะพี่โอบอกว่านี่พี่โอเนี่ยส่งภาพมาตลอดเลยช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าน้ำท่วมนะพี่โอเขาอยู่แถวรามคำแหงนะเซเว่นนะมอมัวมากอาหารกันกินกระป๋องหมดเลยรามคำแหง24แล้วก็มาเช้าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะฮะที่หน้ามอรามคำแหงนะครับนะฮะแล้วก็อะไรนะวันนี้มีคุณต่องวงทูเสียชีวิตใช่ไหมเอานะฮะอะไรคนดังเดี๋ยวค่อยดูข่าวนี้แล้วกันเนาะที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความก่อนว่ามีใครทักทายมาบ้างนะฮะพูดเยอะเริ่มปวดกรามแล้วเนี่ยตายนะฮะมาในช่วงนี้มาทักทายกันต่อแล้วกันที่ ทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับเดี๋ยวก่อนนะแอร์นะฮะทักทายแอร์ด้วยขอเพลงพูดทำไมเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็โปเต้โปแต้บอกว่าทำงานอยู่เด้อประจำการไฟฟรีเด็ดฟิวนี่อยู่ลำปางนะโปเต้ลำปางฝนตกปะหนีน้ำท่วมมาอยู่ลำปางก่อน อยู่ลำปางจ้ะลำปงลำปางเนาะนะฮะพี่ต้นคุงอิสราเอลทักทายวันจันทร์สีสดใสครับวันนี้ขอเพลงชีวิตยังคงสวยงามเสมอช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเข้ามาฟังนะฮะยุ่งๆกับการกับทางบริษัทนะฮะนิดนึงนะฮะขอหาเงินก่อนเนาะเลยไม่ค่อยได้ทักทายน้องๆ นะฮะเท่าไหร่น้องอะไรเหรอน้องหานนั่นอีกแล้วนะครับมาวันแรกอย่างเงี้ยนะคิดดูพี่ทุกเพชรสวัสดีครับขอเพลงอย่าพึ่งท้อของไม้เมืองเข้ามาด้วยนะฮะมอมอไม้เมืองนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงทำไมของวงทูมาวันนี้วงทูเสียชีวิตเนาะคุณต๋องนะพี่อู๋บางใหญ่ครับขอเพลงสบายดีของป้างนครินทร์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พี่กิ่งพริวิทแก้วคำจากเชียงดาวเชียงดาวฝนตกไหมพี่กิ่งวันจันทร์ครับดีเจขอเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงของ D2B ใช่ไหมฮะ D2B นะครับรวมถึงพี่บองเฟิร์สนะฮะทักทายน้ำท่วมพงศิษฐ์ครับดีเจน้ำท่วมฝนแรงนะฮะพี่อดุลนะครับวันนี้ขอเพลงที่ต๋องทูร้องไว้สักเพลงแล้วกันเพื่ออะไรของพี่เขาด้วยกันละกันนะฮะได้เลยเนี่ยพี่คริสดาชูศรีไปทำฟันมาเป็นไงบ้างฮะนี่พี่คริสดาจำได้เนี่ยนะจำได้ดูจากเรดาร์ตรวจฝนนะภาคเหนือกับจังหวัดตากฝนเยอะเลยฮะตอนนี้ใช่พี่ขอเพลงซ่อมได้ของพี่เบิร์ดธงชัยกันละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมของจมน้ำเยอะเลยครับต้องซ่อมเยอะอ๋อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกันเนาะนะฮะนี่พี่กฤษดาชูศรีนะจำได้นะเนี่ยนะฮะจำได้นะฮะพี่รับเหมาฝนตกในทะเลจากดีเจของปาล์มนะครับรวมไปถึงที่ตัวเล็กจากห้างฉลำปางนะฮะทักทายครับห้างฉัดชุ่มฉ่ำครับตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมลำปางเหมือนจะตกก่อนเชียงใหม่นะพี่ก่อนในเมืองเชียงใหม่พี่บอยศรีราชาสวัสดีครับดีเจกลัวจังเลยกลัวฝนแล้วมันจะขึ้นมาเหนือจังเลยถ้าขึ้นมาเหนือเพราะเดินทางลำบากนะไปไหนมาไหนนะฮะขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างจ้ะนางแสงล่าขอเข้ามานะฮะนางแสงล่านะฮะโอเคทักทายด้วยกันละกันนะฮะแล้วก็พี่อาทิตย์นะฮะขอเพลงฝากของวงคิวนะครับเพลงฝากของวงคิวด้วยกันละกันนะครับทักทายมารวมถึงพี่แอนทิอุสนะฮะขอเพลงเธอไม่เคยตายกับวงทูอะไรด้วยกันวันนี้คนฟังขอเพลงวงทูมาหลายเพลงดีใส่โปรแกรมไว้ให้นะฮะสวัสดีครับคีรีบูนครับใช่ครับข่าวว่าจะขึ้นเหนือพายุนะฮะพี่ทวิตกี้นะยังไงนี่นะฮะพี่สีหนุ่มนะฮะป่าซางตกทั้งวันเลยครับป่าซางลำพูนนะฮะแล้วก็อาเมทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะเมื่อเช้าที่จะลืมส่งข้อความให้อาเมอ่ะว่าวันนี้ว่าไม่ได้จัดรายการนะลืมส่งให้ดูนะฮะทักทายนะจ๊ะทักทายด้วยกันละกันนะครับแล้วก็จอยอาเกนนะฮะส่งบรรยากาศมาฝนตกนะฮะบรรยากาศกินหมูกระทะกินไม่ได้อาจอยปวดฟันอยู่พี่อ้อยสังกำแพงทักทายด้วยละกันนะฮะพี่อ้อยมาช้าแล้วเนี่ยมันต้องรอให้คนมาช้าฟังเพื่อจะรีรันข้อความแต่จะรีรันอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่เพชรด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายพี่เพชรด้วยกันละกันนะครับนะฮะแล้วก็ก้อยบอกว่าน้ำท่วมยังไม่ลดเลยตอนนี้ขอเพลงขังหัวใจด้วยละกันส่งบรรยากาศมานะครับที่หน้าบ้านตัวเองนะรับพลาวเนี่ยนะฮะยังไม่ลดฮะเพราะว่ามันจะต้องรอระบายอีกสักสองสามวันเนาะกรุงเทพมหานครนะครับทักทายเข้ามานะฮะอ่าฮะเดี๋ยวไล่อ่านข้อความก่อนนะฮะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับทั้งพอร์ตมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับวันนี้บรรยากาศครึ้มๆนะฮะทำท่าจะตกแน่เลยส่งบรรยากาศไม่ดูที่อู่นะครับแล้วก็พี่กิ่งบอกว่าที่เชียงดาวไม่ตกนะครึ้มๆครับแสดงว่ายังไปไม่ถึงพี่ตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่มันตกอยู่ตกเบาๆนะคิดตกแรงนะตะกี้ตกแรงทีเดียวนะครับข้อความทางแชทนะฮะพี่จูว่าสวัสดีครับพี่เจวินทักทายนะฮะห่วงใยดีเจรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอเพลงอยากพับแผ่นฟ้าด้วยอยากพับแผ่นฟ้าของไม้เมืองนะส่วนพี่แป่งอินเตอร์ขอเพลงเปลืองของวงเกิร์ลด้วยนะครับหรือไม่ก็เธอไม่เคยตายเดี๋ยวใส่หมดเลยในโปรแกรมเดี๋ยวตั้งให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกสักนิดนึงเนาะสัก10นาที15นาทีเดี๋ยวค่อยปล่อยเพลงยาวนะฮะพี่กิ่งส่งภาพมาที่หน้าออฟฟิศสำนักงานนะครับยังไม่มีฝนนะฮะที่เชียงดาวยังครึ้มๆอยู่นะฮะเมื่อเช้าในเมืองเชียงใหม่ก็เงียบพี่สักพักประมาณสักเที่ยงเมื่อกี้ตุ่มตามมานะครับพี่ตัวเล็กนะครับห้างฉัดขอเพลงอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ของปู่จานไม่เอาเพลงแปลกจะใส่โปรแกรมมันเพลงแปลกมันไม่เข้าพวกเขานะฮะ เอาเพลงที่มันไหลลื่นโมตีนะเวลาใส่โปรแกรมนะคนฟังก็จะตกใจพี่พอเราไหลใส่โปรแกรมนะเขากำลังฟังเพลินอยู่ดีเพลงแปลกๆผีบ้ามาใส่อ่ะนะฮะขอเพลงฝนเบิร์ดกับฮาร์ทด้วยกันละกันนะฮะฝนเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับพี่ดาวินซ่าทักทายช่วงบ่ายนะครับที่แม่แจ่มนะทักทายฝนตกอากาศเย็นมากเลยครับช่ำๆนี่นาวินซ่ารักหงแดงนะฮะมาแล้วนะฮะทักทายพิสุพัฒน์วันจันทร์สีแดงเหมือนเดิมครับทักทายเลยก็แล้วกันนะดีเจต้องรีลันคำพูดใหม่อีกรอบใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าคนฟังเพิ่งมานะงั้นเราเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวรีลันอีกรอบนึงเนาะทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยก็แล้วกันนะครับเห็นไหมคือแต่ละคนมันไม่เท่ากันเดี๋ยวบ่ายสามต้องอีกลองรีลันอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวก็มาทักรอบเนี่ยทักทายกุ้งด้วยแล้วกันนะกุ้งฮะ FC หงร่อนนะฮะเมื่อกี้ยิงเบอร์เข้ามาจัดรายการไหมจ๊ะขอเพลงแอบมีเธอของลิปออยแสดงไม่ได้ฟังนะครับขอเพลงแอบมีเธอของลิปออยให้น้องหงร่อนด้วยครับไม่รู้ว่าน้องโดนน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนน้ำท่วมหรือเปล่าหรือยังไรนะครับนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะสีนุ่มบอกว่าวันนี้ฝนตกชิวๆครับฝนตกซี่ๆครับกำลังซ่อมรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับนะฮะเปลี่ยนเพลงใหม่ตัวเล็กนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในช่วงต้นรายการเอาของพี่โอแล้วกันพี่โอเขารายงานสถานการณ์มาตลอดเลยวันนี้พี่โอขอเพลงไหมนี่ส่งมาตลอดเลยน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับที่แถวพี่โออยู่พี่โอเนี่ยสูง180นะตัวใหญ่เริ่มเลยทีนะฮะเมื่อวันก่อนส่งภาพมาน้ำอยู่ระดับหัวเข่าอ่ะคนสูง180จะสูงระดับหัวเข่านี่คือลึกนะถ้าดีเจน่าจะเกือบเอวมั้งสงสัยตัวเล็กกว่านะครับอันนี้คือหน้ามอรามนะฮะหน้ามอรามคำแหงนะครับเอาแผงกั้นเนี่ยมาใส่แล้วก็น้ำมันมีรถคันหนึ่งจอดอยู่เดี๋ยวเขาดูนะเขาซูมดูนะฮะเหมือนเป็นรถอะไรสักอย่างอ่ะจอดอยู่ปรากฏว่ามันก็ไปรถหรือเปล่าพี่หรือไอ้สักอย่างนะฮะแล้วมันก็หลบไปอ๋อนู่นไงข้างหน้าไงรถยนต์2คันรู้ป่ะฮะจมมิดเลยเป็นรถเก๋งนะฮะโหแสดงว่าลึกนะน่ะนะครับรามกำแพงก็รู้สึกว่าจะโดนเยอะนะแถวรามนะครับรถเก๋งท่วมคือขึ้นมาถึงห้องเครื่องเลยคือข้างในคือคงไม่เหลือแล้วฮะนะครับโอ้แต่อันนี้คือถ้าน้ำลดแล้วนี่น่าจะวุ่นวายทีเดียวในการซ่อมต่างๆนานานะครับรามกำแพงนี่เจอเยอะเลยนะฮะนะรายงานบรรยากาศเข้ามาและการสลับบ่ายวันนี้เลยนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้เอาเป็นรักเกินเผื่อใจก่อนและกันเดี๋ยวจะให้ฟังวงทูเนาะรักเกินเผื่อใจนะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะวันนี้ดีเจจะอยู่คุณฟังถึงประมาณสักบ่ายสองครึ่งแล้วกันเนาะขอพักเสียงเพราะว่าเมื่อวานไปถอนฟันมาแล้วก็ไปใส่เหล็กดัดฟันไปหลายอย่างมาแล้วแบบเสียงมันขยับกรามเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะปวดๆอยู่หน่วงๆอยู่นะฮะกินลำบากมากคุณผู้ฟังกินอาหารลำบากมากจะบอกให้นะฮะเสียงเปลี่ยนไปไหมอันนี้ใส่เหล็กดัดฟันด้านบนนะฮะด้านล่างยังไม่ได้ใส่นะฮะเดือนหน้าก่อนเขาใส่เดือนหน้านะฮะสถานการณ์กรุงเทพนะอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันนะครับ
1: เดียวได้วางอยู่กับรักที่ต้องไกลห่างคืนนี้ฉันนอนไม่หลับ

แค่เพลงจากอาร์อาร์นั่นเองแกพูดให้ฟังนะฮะนี่ขอมาจากพี่โอนะพี่โอพี่อ้อยบอกว่าดีเจพี่ขอคุยเรื่องจัดฟันหน่อยพี่อ้อยเคยไปขูดหินปูนมาตลกมากเลยพี่อ้อยบอกว่าคุณวังเคยขูดหินปูนไหมมันเสียว่ามันแสบที่จัดพี่จัดอยู่ในเต็มปากแล้วนะใช่ไหมครับพี่อ้อยบอกว่านี่พี่อ้อยไปขูดหินปูนนะฮะยังปวดกรามไม่หายเลยนะฮะเกรงผู้ช่วยมาบอกว่าเอากระเป๋าวางโต๊ะได้น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าป้าเขาจะเอาไว้กอดจ้ะนะฮะส่วนดีเจเนี่ยเอามือปัดหมอนะฮะเมื่อวานนี้กำลังขูดหินปูนอยู่กำลังจี้จ้าจ้าแต่เอามือปัดหมอนะตลกมากเลยคือไม่ใช่ว่ามันเสียวกรามจนมันเสียวอย่างเดียวนะฮะหายใจไม่ออกด้วยเข้าน้ำฉีดในปากอะฉีดในปากแล้วก็ดูดออกเนาะหายใจทางจมูกหายใจไม่ทันนะฮะเล่าให้ฟังเฉยอันนี้คือขุ่นปูครั้งแรกในชีวิตนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก็มีคนแซวว่านึกว่าเสียงนี้จะเปลี่ยนแล้วนะเสียงคล้ายๆเดิมอยู่เนาะยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าการออกเสียงตัวซอโซจะลำบากหนึ่งซอโซซอเสือเนี่ยซอโซซอเสือเนี่ยอาจจะฟังยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะนิดนึงนะฮะก้อยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยขายหมูปิ้งแป๊บเดียวขายหมดเลยดีเจเลิศมากเลยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านเขามีอะไรกินกันไปเซเว่นก็มีของอันนี้คือลาดพร้าวนะครับคือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าขายได้นะขายเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาต้องกินข้าวกันนะฮะผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครเยอะมากๆเลยนะฮะนะครับแต่ดีเจสังเกตดูเนี่ยนะฮะน้ำที่ท่วมกรุงเทพเนาะมันจะเป็นน้ำที่ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะไม่เหมือนภาคเหนือเนาะที่มันต้มมารอบเดียวจบเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะฮะพี่โอว่าสนุกดีขุดหินปูนจริงเหรอสนุกตรงไหนดีเจหายใจไม่ออกอย่างกระจมน้ำอ่ะนึกว่าจมแม่น้ำปิงนะฮะบอกเรามาข้างบนที่หายใจไม่ทันนะฮะหายใจไม่ทันจริง นะครับเอาละครับนะฮะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะตั้งเพลงใส่โปรแกรมให้ฟังกันวันนี้เข้ามากันหลายเพลงไปทีเดียวนะฮะทักทายพี่นัทระยองนครพนมด้วยกันละกันขอเพลงคำยินดีมีพี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับรายงานตัวครับที่จังหวัดระยองฝนเริ่มจางหายไปแล้วครับหลังจากตกมา4วัน4คืนนะครับมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดระยองมีเขื่อนละโอกนะฮะที่อำเภอแกรงเขาชะเมาหรือว่าที่เขาเรียกอ่างเก็บน้ำขุนจุกแตกเมื่อตอนเที่ยงวันที่ผ่านมาครับโอ้โหขนาดนี้อำเภอแกลงได้อพยพกำลังอพยพกันออกมาอยู่นะฮะอ๋อเหรอพี่เป็นเขื่อนอะไรเขื่อนดินวะฮะโอ้น่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นลักษณะของเขื่อนเล็กเขื่อนที่ไม่แข็งแรงอันนี้ก็น่ากลัวนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อเดี๋ยวเจ๊ขอไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมานะครับวันนี้มีข่าวว่าวงทูสมมติคุณต่องเสียชีวิตนะฮะวันนี้ขอมาหลายเพลงนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้วงทูสัก 2-3 เพลงเนาะเพราะว่ามีเพลงประกอบกันหลายเพลงเหมือนกันทีเดียวนะครับนะพี่อูพี่ต้นคงบอกว่าผมก็เกือบตายเพราะตัวดูดเหมือนกันฮะใช่ตัวดูดที่มันเป็นตัวดูดน้ำลายนั่นนะนึกว่าจมน้ำนะฮะแสดงว่าหลายคนประสบปัญหาเดียวกันนะฮะพี่อ้อยว่าไม่สนุกเลยขุดทุกปียังเกรงไม่หายทีเดียวโอ้ลืมอ่านข้อความใน Facebook แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก่อนคุณผู้ฟังก็ทักมากันหลายช่องทางเหลือเกิน Facebook Line SMS นะฮะทักทายทางแชทนะครับพี่โปโต้นะฮะบอกว่าขอเพลงความทรงจำได้ไหมฮะใครร้องก็ได้นะฮะทักทายจากชลบุรีพี่โปโต้บอกว่าชลบุรียังตกอยู่นะฝนฟ้าอากาศนะครับเดี๋ยวก่อนดีเจขอดูความชนบุรียังตกอยู่นะครับรวมไปถึงพินมิ้นลูกจันบอกว่าขอเพลงสร้างอ้อยตัวนี้อากาศทับสแกประจวบลมแรงฝนตกเยอะมากเลยมากเลยนะครับฝนยังไม่หยุดสักทีนะฮะในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วเหมือนจะขึ้นมาทางเหนือด้วยเด้อจะบอกให้ฟังนะครับลำคาญจังเลยฝนฟ้าแบบนี้นะฮะมีอีกไหมข้อความเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวไล่ดูข้อความแป๊บนึงนะฮะของก้อยของก้อยวะของอะไรนะของกุ้งด้วยแล้วชื่อคล้ายกันด้วยนะกุ้งกับก้อยนะฮะกุ้งฮะด้วยนะฮะกุ้งฮะบอกว่าอย่าลืมเพลงกุ้งด้วยฝายหงร่อนด้วยละกันนะครับเพลงแอบมีเธอของลิปออยนะครับฝายกับหงร่อนด้วยกันละกันไม่รู้ว่าโดนน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้สิต้องรอจัดรายการกลางคืนนะนะครับพี่อ้อยบอกว่าประกันสังคมต้องใช้ทุกๆปีค่ะขุดหินปูนก็ต้องเสียฟันทุกๆปี นะครับพี่สุภัสบอกว่าดีเจครับน้ำท่วมกรุงเทพนายกหนูเปียกไหมฮะไม่เปียกพี่เขาอยู่บนเขากระโดงพี่เขาอยู่บนเขากระโดงเขาไม่เปียกหรอกนะฮะพี่ฟอสบอกว่าเขื่อนเขาจุกครับมันยังไม่แตกครับ
ลูกค้ามีสวนทุเรียนอยู่ที่เขาจุกมันออกมาหรือเปล่าพี่เนาะมันน่าจะเอ่อออกมามากกว่ามันน่าจะแตกแล้วถ้าแตกมันก็เวอร์เกินไปจะเป็นการเขาเรียกว่ามีการแบบล้นออกมายี่มั้งนะฮะนะครับเขื่อนยังไงเป็นยังไงพี่เฟิร์สส่งภาพมาหน่อยนะฮะต้องดูลักษณะของเขื่อนก่อนนะนะครับเดี๋ยวเจไล่ดีกว่านะพี่จุ่มส่งอะไรมานี่ข้อความมาเรื่อยๆทางแชทนะฮะเพราะว่าหลายคนอยากจะคุยกันเนาะนะอพยพด่วน1ชั่วโมงอบต.ทุ่งควายนะฮะเดี๋ยวก่อนนะน้ำล้นสปีเวลเหรอฮะสปีเวลพังเหรอฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอบต.นะครับทุ่งควายกินนะอำเภอแกลงระยองออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บอ่างเขาจุกนะฮะให้อพยพจากพื้นที่โดยด่วนภายใน1ชั่วโมงหลังรับแจ้งนะฮะว่าบริเวณหูสปริงเวย์ทางระบายน้ำล้นอ่างได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ข่าวจริงใช่ไหมไม่ใช่ข่าวปลอมใช่ไหมข่าวจริงวะนะฮะมันมีปัญหาตรงไอตัวเขาเรียกว่าเป็นอะไรหูก็ออกก่อนก็ดีนะฮะก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินล่าสอันนี้เมื่อวานนี้ว่า27แล้วโอเคโอเคนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับในส่วนข้อมูลเนาะในข้อมูลเขาบอกว่ามันมีความเสียหายนะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับเอาล่ะครับในช่วงนี้ทักทายเข้ามากันหลายความทีเดียวนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะนะครับดูคอนเนอร์นะฮะทักทายช่วงบ่ายกับพี่นาโต้เจวายด้วยกันละกันครับขอเพลงอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันฝ่ายกับ FC ทุกคนด้วยกันละกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยกันละกันครับได้เลยนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าน้ำมันเซาะคันที่ระบายน้ำครับดีเจมันยังไม่แตกโอเคนะฮะก็เป็นข้อมูลที่มีการนำเสนอในออนไลน์ต่างๆออกมาเนาะนะฮะเมืองการยังตกแรงนะฮะอยู่เลยครับเมืองการนี่โดนมาหลายวันแล้วนะฮะยังไม่หายเลยนะฮะจริงไหมในเมืองปอบแปะนะฮะบางหมู่บ้านก็เริ่มท่วมแล้วใช่ไหมฮะโอ้รอติดตามสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับฝนฟ้าอากาศวันนี้นะครับบ่าย 2:18 นช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง

พลงนะครับจากวงทูด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเธอไม่เคยตุยนะฮะสำหรับคุณต๋องนะครับเป็นศิลปินดังนะครับในยุค90เลยนะครับที่หลายคนติดตามผลงานนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเสียชีวิตใช่ไหมนะครับหลายคนก็ตกใจนะครับหลายคนที่เป็นศิลปินดังในยุค90บางครั้งบางทีเราไม่เห็นหน้าเห็นตานานใช่ไหมครับมารู้อีกทีนึงคือเสียชีวิตแล้วนะครับอายุแค่56ปีเองนะนะครับอายุแค่56เองนะฮะนะครับต๋องวงทูอดีตนักร้องดังนะฮะเสียชีวิตในวัย56ปีเมื่อเวลา 10:28 นี่เองนะหลังเข้ารับการผ่าตัดด่วนแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากครับก่อนที่ลูกสาวได้โพสต์ประกาศขอรับเลือดนะฮะอดีตกรรมการผู้จัดการค่ายเพลงลูกทุ่งกรัมมี่โกนะฮะแจ้งข่าวสุรพันธ์นะฮะจำลองกุลหรือว่าต๋องวงทูเนี่ยอดีตนักร้องและนักดนตรีชื่อดังในยุค90ชีวิตเมื่อเวลา 10:30 นโดยต๋องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเสียเลือดมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเคยมีการโพสต์นะฮะขอเลือดด้วยที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรนะนะครับมีแค่นี้ข้อมูลมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มออกมาสำหรับในส่วนของออนไลน์นะครับเนาะนะจริงๆมีเพลงเพราะๆหลายเพลงเหมือนกันนะฮะการผ่าตัดเองบางครั้งบางทีมันก็มีความน่ากลัวนะนะครับหมอเองก็ใช่ว่าจะชัวร์ 100% เสมอไปนะครับเนาะอ๋อนี่ไงก่อนหน้านี้นะครับต๋องเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4นะครับแต่ต้องเข้าการรับการผ่าตัดโพรงจมูกจนมีอาการเสียเลือดเป็นจำนวนมากครับกระทั่งลูกสาวมาโพสอ๋อเป็นมะเร็งกำลังโรคมะเร็งนี่พูดยากกำลังโรคมะเร็งนี่พูดยากนะครับมันรักษายากมันไม่ใช่เหมือนโรคทั่วไปนะครับที่จะรักษาได้ง่ายนะครับเนาะก็แสดงความเสียใจด้วยกันละกันสำหรับวงการบันเทิงในยุค90นะยังมีเพลงที่ตราตรึงใจหลายเพลงทีเดียวนะครับนะฮะเอาละครับเอางี้ดีกว่าที่จะอยู่คุณผู้ฟังถึงประมาณบ่ายสามนิดๆเลยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ทาง FM 94อุบลลิงก์มาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวทางอุบลก็ยังสงสัยว่าดีเจหายไปไหนเนาะอยู่ด้วยกันถึงประมาณสักบ่ายสามนิดๆเลยแล้วก็ปล่อยเพลงยาวเลยเนาะนะจะได้เพลินๆและคุยข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะสวัสดีพี่เล็กแกรงระยองด้วยกันแล้วกันนะฮะขอแจ้งข่าวนะครับว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกยังไม่แตกนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงตอนนี้กรมชลประทานกำลังเร่งซ่อมอยู่ครับดีเจโอเคพี่ข่าวแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับถ้าแตกนี่น่าจะไม่อยู่นะฮะน่าจะหนักเลยนะฮะเอาล่ะนะฮะไหนพี่เฟิร์สส่งภาพมาที่ชลบุรีบอกว่าที่แถวๆที่อยู่มันท่วมแบบนี้นะฮะถนนเส้นหลักเลยนะคะที่วิ่งไปจันทร์แล้วก็ตราดท่วมแบบนี้เลยทีเดียวอันนี้ที่เขาจุกนะฮะเขาจุกนะฮะก็เป็นน้ำนะครับที่ซ้อออกมาตามถนนเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนาะในชั่วโมงนี้เลยนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ก็เลยกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมีเข้ามาหลายข้อความเนาะนะครับสวัสดีพี่บอลด้วยกันนะฮะพี่บอลนะทักทายช่วงบ่ายครับมาฟังเพลงต่อมาฟังเพลงต่อดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้อเข้ามากันเยอะแยะมากมายหลายข้อความทีเดียววันนี้วันจันทร์นะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกที่หน้าต่างนะครับเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะฮะมิ้นบอกว่าฝนสงบแล้วค่ะเมฆจางๆใช่ไหมที่แถวๆทับสแกประจวบนะฮะทับสแกประจวบคีรีขันธ์นะฮะก็ดีนะถ้าฝนหยุดแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้แบบไม่ต้องแบบวุ่นวายเนาะนะฮะแต่มันก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ว่าจะมีฝนฟ้าอีกหรือเปล่าอย่างไรนะ

คือเพลงของพี่ป้างนครินทร์นะครับเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีสบายดีสบายดีทีวีนะฮะสวัสดีพี่แสบด้วยละกันนะฮะบอกว่าดีใจครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะฮะแดดออกแล้วครับแถวๆบ้านพี่แสบนะฮะกันทบุรีนะครับนะฮะแต่ว่าแถวๆที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยมีการเปิดประตูระบายน้ำเอาไว้นะครับส่งบรรยากาศมาดูมีน้ำตกจากอวิฝนตกในเขานะฮะแล้วก็น้ำก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะตกบนเขาเยอะนะครับเยอะเหลือเกินน้ำก็เลยเป็นสีแดงขุ่นทีเดียวไหลลงเขามาเรื่อยๆนะโปเต้บอกว่าลำปางฝนตกทั้งวันทีเดียวนะดีเจหนีฝนที่ไหนก็ไม่ได้เนาะไปไหนก็เจอฝนเนาะแต่แถบอีสานไม่ตกนี่ใช่ไหมในเรดาร์ตรวจอากาศนะเดี๋ยวขอดูนะฮะลำปางก็ตกโปเต้แต่ว่าทางอีสานเนี่ยเหมือนจะปลอดภัยทางอุบลทางนู่นนะสกลนครร้อยเอ็ดนะฮะปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีฝนแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะอาจจะตกอีกรอบก็ได้ฝนเบี่ยงขึ้นเหนือเฉยเลยนะฮะในตอนนี้ภาคเหนือตั้งแต่เชียงใหม่ลงไปตกหมดเลยนะแต่ว่าตกเบาๆนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะฮะน่านนะครับแพร่นะฮะอุตรดิตถ์พิษโลกนะครับนะหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีนะครับลงมาถึงเพชรบูรณ์ลมสักนะครับเอามาภาคกลางเริ่มเบาลงอุทัยธานีต่างๆเริ่มเบาลงนะฮะและกรุงเทพก็ไม่ได้ตกแล้วนะฮะตกที่กาญจนบุรีทองผาภูมิต่างๆอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะครับในช่วงเวลาของบ่ายส่วนภาคตะวันออกนะตอนนี้มีแถวๆพนัสนิคมที่ตกหนักนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยเจ้าพระยาสุสักมนตรีนะครับแถวชลบุรีบางละมุงก็อาจจะมีอยู่พัทยาไม่มีนะฮะปลวกแดงตกหนักอยู่บ้านฉางระยองนะครับบ้านแพส่วนจันทบุรีขลุงต่างๆเบาไม่มีแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเขาสมิงตราต่างๆนะฮะก็ไม่มีละในเรดาร์ไม่ได้ขึ้นมามันมีอยู่จุดเดียวนะฮะที่แถวเนี่ยเกาะโพนะพนัสนิคมนะที่ตกหนักอยู่เกาะโพพนัสนิคมที่ตกหนักอยู่นะครับส่วนฝั่งตอนตกนะฮะหัวหินทางใต้นะครับก็ตกอยู่นะแต่ว่าตกอยู่ในโซนนี้หัวหินกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์เซตนี้ครับส่วนภาคใต้นะครับมีชุมพรเล็กน้อยสุราษฎร์ไม่มีพังงานิดหน่อยนครศรีธรรมราชเล็กน้อยนะครับแล้วก็หาดใหญ่เล็กน้อยครับสำหรับฝนฟ้าอากาศนะทางใต้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไปเบี่ยงขึ้นทางเหนือซะส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับนะฮะชัยภูมิทั้งวันทั้งคืนเลยครับดีเจตกไม่หนักมากนะฮะอันนี้คือที่บ้านพี่ส่งมาเหรอหรือยังไงพี่ต้นคงอิสราเอลนะนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามากๆนะฮะเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงก่อนนะเพลงเปลืองของวงเกิร์ลครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยกันละกันครับไล่ตั้งเพลงที่ฝากกันมาในช่วงเวลานี้

ปลืองครับเงินจากวงเกิลที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเปลืองเนาะพี่เวิร์ดเนาะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้สักทักทายพี่พนิตาด้วยกันละกันนะฮะนี่พี่พนิตาไประยองเหรอฮะนะไประยองหรือทำไมส่งภาพบรรยากาศมาหรือว่าของญาติญาติที่ส่งมาให้ส่งภาพมาที่น้ำท่วมนะฮะโอ้โหนะต้องบอกว่าพินาศเลยนะนะครับที่หนองมหาดใช่ไหมพี่นะครับสภาพฟ้าฝนช่วงนี้ก็นะอย่างว่าเธอนะช่วงนี้เปิดไปในโซเชียลก็มีแต่ข่าวน้ำท่วมกันนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่วุ่นวายวุ่นวายมากๆเลยนะฮะเอาละครับทักทายมาช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่ต้นคงว่าอย่าลืมเพลงผมด้วยชอบลืมนะฮะอากาศทางนี้เริ่มหนาวแล้วครับตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่นะฮะชวนดีเจคุยเยอะก็ลืมอีกนะฮะอย่าชวนคุยเยอะสินะตอนนี้นะรู้ฟังดีเจรู้สึกว่าทางภาคเหนือเนี่ยนะครับกลางวันร้อนเมื่อวานร้อน2วันที่แล้วร้อนนะครับแต่พอมาวันนี้มีฝนตกก็เลยเย็นนะครับแต่ว่าตอนเช้ามีความรู้สึกว่ามันมีลมเย็นมาละตอนกลางคืนตอนเช้ารู้สึกว่ามันมีลมเย็นมาละนะครับลมเย็นจากทางจีนนะฮะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับเนาะสวัสดีพี่เก่งท่าแซะด้วยนะครับทักทายครับพี่ดีเจเซฮายครับนะย้ำอีกรอบนะวันนี้เจอยู่คุณฟังถึงประมาณสักบ่ายสามนิดๆนะบ่ายสามหน่อยๆนะครับจะได้พักเสียงเพราะว่าเมื่อวานไปถอนฟันมาแล้วไปจัดฟันมาแล้วก็ไปขุดหินปูนซึ่งปากระบมมากตอนนี้นะคุยได้อยู่ฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยาวมากอะไรพอสนทนาได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวถ้าคุณฟังขอเพลงมาจะตั้งใส่โปรแกรมเอาไว้เดี๋ยวรอเข้าช่วงบ่ายสามก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทักทายอีกสัก 2-3 รอบ 4-5 รอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวได้ปล่อยเพลงยาวจะไม่อยู่ถึงช่วงเวลาของเย็นๆค่ำๆนะฮะกลางคืนเอาไงดีกลางคืนอาจจะทักแป๊บหนึ่งก็ได้เพราะมีแฟนรายการช่วงกลางคืนอีกช่วงหนึ่งที่เขาฟังอยู่ที่เขาอาจจะไม่รู้นะฮะก็อาจจะเข้ามาทักสัก4ทุ่มสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงยาวเนาะแจ้งให้ทราบวันนี้ขอพักผ่อน1วันนะครับขอเพลงคุณและคุณเท่านั้นนะครับให้น้องหวานคนสวยนะฮะให้น้องหวานคนสวยอัดได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะคุณและคุณเท่านั้นเนาะแกงส้มแกงใจนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะอ่ะลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็ละกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย3พี่ต่องบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงได้ไหมถ้าทันขอเพลงผิดจนเกินอภัยของบิลลี่ฮะไปไหนมาพี่มันจะมีคนฟังที่มาช้าๆนะฮะสัก2ช่วงนะฮะนะครับมาต่อกับเพลงดีกว่าที่ค้างกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก True มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ True Corporation นะครับที่ใส่ใจในเรื่องราวของน้ำท่วมนะฮะ True Corporation นะครับห่วงใยประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าส่งรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็วนะฮะรถกระจายสัญญาณนะฮะเสริมสัญญาณรองรับการติดต่อสื่อสารในการช่วยเหลือประสานความปลอดภัยนะฮะอีกหนึ่งเพลงจากคุณต๋องวงฟูนะครับสลับเพลงนี้เลยเรื่องนะฮะเรื่องผีเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยเล่าเราวันดีๆก่อนนะฮะทำไมครับจากต๋องวงฟูครับเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยนะ

นี่คือเพลงของวงทูกับชื่อเพลงว่าทำไมสั้นๆเลยทำไมเพราะอะไรเหตุใดยังไงนะฮะเป็นคำถามที่อาจจะต้องการคำตอบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่โอส่งภาพมานะครับแถวๆที่อยู่ซอยรามคำแหงที่อยู่นะฮะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหน้าอยู่ 3-4 คันนั้นรถนำมอเตอร์ไซค์ท่วมเดี๋ยวนี้นะดิเจวินรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์นี่ก็ทำล้อเท้าทำล้อให้มันเล็กลงเนาะแต่ว่าล้อเล็กป๊อปเนี่ยมันหนาขึ้นสังเกตไหมรถเดี๋ยวนี้รถออโตเมติกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามแต่เขาทำให้รถมันเตี้ยลงนะครับแต่ว่าในความเตี้ยลงคือล้อมันหนาขึ้นข้อเสียคือเวลาฝนตกมันท่วมไวเดอร์แต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่ารุ่นก่อนรถเวฟรถดรีมสมัยก่อนหรือรถแดดสมัยก่อนเนี่ยล้อเล็กแล้วก็ล้อสูงนะว่าไหมนะครับมันสูงนะครับข้อดีคือเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจมช้ากว่าหน่อยเพราะเครื่องต่างมันก็อยู่สูงหน่อยเนาะแล้วก็เบาะต่างแต่ปัจจุบันนี้เตี้ยเตี้ยก็เลยทำให้ซ้วท่วมกันไปแล้วก็มีรถในสีล้อแดงคันหนึ่งนะฮะขับฝ่าเข้ามากลางกลางซอยน้ำก็ท่วมไปครึ่งล้อเหมือนกันโอ้โหนะฮะนี่นะครับไม่แน่ใจว่าถึงห้องเครื่องหรือเปล่านะนี่อันนี้คือที่รามคำแหงนะฮะตอนนี้ใช้ชีวิตด้วยความตื่นเต้นนะฮะว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะฮะสวัสดีพี่รินด้วยกันครับต๋องวงทูครับนะคุณต๋องวงทูนะวันนี้เปิดเพลงให้ฟังไป 2-3 เพลงนะฮะนี่ครับคุณต๋องนี่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งมะเร็งในโพรงจมูกอ่ะเดี๋ยวนี้มีมะเร็งแปลกๆเยอะเนาะเนี่ยแล้วก็ไปผ่าตัดแล้วเกิดเสียเลือดมากและเสียชีวิตนะพูดยากนะแสดงความเสียใจด้วยกันละกันครับนะพี่เพชรส่งภาพมานะฮะกับแม่ของลูกคนใหม่กำลังกลับอำเภอฝางครับดีเจนะฮะตอนนี้ตอนไปก็ตกตอนกลับก็ตกอยู่ครับดีเจฝนฟ้าอากาศนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความทรงจำนะฮะครั้งสุดท้ายของแคลร์ที่ฝากมาบอกว่าขอเพลงความทรงจำของใครก็ได้ครับดีเจส่งมาได้เลยนะฮะได้ครับเปิดให้เรียบร้อยนะครับที่โปโต้ขอมานะครับอ่ะพี่มนตรีซัพพลายดินในส่งภาพมาแถวไหนครับพี่รับผมกลับบ้านเชียงใหม่หน่อยครับดีเจถ้ารู้น้ำจะท่วมเนี่ยจะไม่มาแล้วเนี่ยนะฮะอยู่โซนไหนนะพี่นะฮะไปเป็นผู้ประสบภัยที่ภาคกลางแล้วตอนนี้นะสำหรับพี่มนตรีนะฮะเดินทางไกลไปทุรป่าปังเนาะดีเจลองให้คะแนนกรมอุตุหน่อยสิครับคะแนนเต็มให้เท่าไหร่ดีนะฮะอย่างที่บอกคุณฟังไปว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของรัฐเนาะเขาจะทำอะไรที่จะช้ากว่าชาวบ้านหน่อยคือไม่ใช่ว่าช้าแบบไม่มีข้อมูลนะมันก็มีข้อมูลแต่ว่าด้วยความเป็นภาครัฐนะฮะคุณฟังเคยเห็นอะไรภาครัฐที่มันทำงานไวไหมไม่มีนะฮะก็จะเป็นกระบวนการ1 2 3 4 5 6 7 8ออกหนังสือก่อนแล้วก็ให้หัวหน้าเซ็นแล้วปั๊บส่งให้กับประธานเซ็นพอประธานเซ็นปั๊บส่งให้กับอธิบดีเซ็นเสร็จแล้วอัพโหลดข้อมูลลงอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์กระจายข่าวอันนี้คือหน่วยงานราชการมันจะทำงานเป็นขยึกขยักขยึกขยุยนึกภาพไหมฮะดูถามที่ก็ได้ถามใครดีถามคนที่ทำงานราชการก็ได้นายใครทำงานราชการบ้างมันจะช้ากว่ามันจะออกเป็นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วพอถ้าเอกสารค้างมาอยู่อธิบดีไม่มีเซ็นก็ไม่ประกาศสักทีนะฮะมันจะไม่เหมือนเอกชนแต่จริงๆเขามีข้อมูลนะหน่วยงานที่เขาดูเรดาร์ต่างๆเขารู้ข้อมูลก่อนแล้วแต่มันไม่สามารถที่จะนำเสนอออกสื่อต่างๆได้แล้วก็กรมอุตุเองใน Facebook เองก็ไม่มีคนตามเยอะคนกดไลค์50คนอะไรอย่างงี้สมมุติแต่ในส่วนของเพจของคนที่เป็นนักข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาเป็นของเอกชนเนาะใครๆก็ทำได้นะทำเรียกยอดไลค์ engagement ต่างๆก็เรียกยอดไลค์ไปนะลงข้อความมันดูน่ากลัวไว้อีก90ชั่วโมงท่วมหนักแน่เงี้ยคนบอกโอ้โหจริงเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยเรียกยอดไลค์เรียกยอดให้คนมาติดตามคนก็ไล่มาติดตามเยอะๆไหลมาติดตามเยอะๆจนกระทั่งเกิดกระแสในออนไลน์ต่างๆและใช้วิธีการบูสต์โพสต์ด้วยนะอย่างทีลมฟ้านี่เขาบูสต์เพจนะฮะบูสต์เพจถึงว่าจ่ายตังค์ให้ Facebook นะฮะเปิดการมองเห็นนะฮะเปิดการมองเห็นจ่ายตังค์ให้อาจจะจ่ายแค่น่าจะหลักหลายพันนะหลักหมื่นนะนะที่เขาจ่ายให้กับในส่วนของ Facebook เพื่อที่จะเปิดบูธเพจ Facebook ให้มีการมองเห็นทุกๆสำนักข่าวจ่ายหมดเลยฮะไทยรัฐเดลีนิวข่าวสดเรื่องเล่าเช้านี้ทุกเพจครับเปิดเขาต้องบูธเพจโหนกระแสนี่นะแพรี่ไพวันยังจ่ายเลยนะจ่ายเพื่อจะให้เปิดการมองเห็นถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดการมองเห็นปุ๊บเนี่ยไม่จ่ายตังค์ให้ Facebook ว่ามันก็จะบล็อกการมองเห็นนะกรมอุตุเองเป็นหน่วยงานราชการไม่มีการจ่ายตังค์กับ Facebook โพสอะไรไปคนไม่เห็นก็คือจบแค่นั้นแต่คนไปเห็นเพจของเอกชนมากกว่าของทีลมฟ้ามากกว่าไงฮะซึ่งเขารู้แล้วเขาเตือนก่อนพอเตือนก่อนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้กรมอุตุซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลโดยตรงเนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจที่ว่าไปเตือนอย่างนั้นก่อนได้อย่างไรเพราะฉันยังไม่เตือนเลยอะไรประมาณนี้อธิบดียังไม่เซ็นเลยประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นมาเสร็จประเด็นดราม่าในออนไลน์นะครับถ้าสมมติว่าทีไม่ได้เตือนก่อนเดี๋ยวจะคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงพอเซ็นแล้วเขาก็จะเตือนเหมือนกันแต่ถ้าเตือนแล้วว่าคนจะเห็นโพสต์มาอีกเพราะกรมอุตุก็ไม่ได้จ่ายตังค์ให้เฟซบุ๊กอีกเข้าใจความหมายไหมคนไปดูแพรี่อย่างเงี้ยเลื่อนดูเจอแพรี่เจออาทนายอย่างเงี้ยเจอหนกระแสแทนพวกนี้เขาจ่ายตังหมดเลยนะครับมันก็เลยขึ้นมาอันนี้อธิบายให้คุณฟังเข้าใจว่าโลกในออนไลน์โซเชียลเป็นอย่างไรนะ TikTok ก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยถ้าเขาไม่จ่ายตังให้แพลตฟอร์มนั้นๆ Facebook YouTube TikTok Twitter โพสต์เหล่านั้นก็จะไม่ขึ้นนะแล้วก็คนกดไลค์ก็จะไม่เยอะนะฮะมีแค่นี้เองมึงก็ฟังโพสต์รูปไปอ่ะคนกดไลค์มากสุดเท่าไหร่แค่หลักร้อยใช่มั้ยฮะ7 8 10 5 60คนพอคุณฟังเปิดการมาเห็นปุ๊งพุ่งเป็นพันเลยเนี่ยมันจะขึ้นทุกมือถือทุกเครื่องทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอันนี้คือโซเชียลเน็ตเวิร์คกับยุคปัจจุบันนี้นะครับเนาะเอามาอธิบายให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับเอาละครับตอนนี้เข้าสู่บ่าย 3:00 นะจ๊ะนะฮะอะไรเอ่ยพี่เฟิร์สบอกว่ากรมอุตุพลาดตรงเป็นใช้ภาษาราชการมาสื่อสารใช่เขาใช้ภาษาที่แบบไม่น่าตื่นเต้นอะภาษาที่แบบนิ่งๆนะฮะเออนะฮะใช้ข้าราชการใช่ฮะข้าราชการช้าเหมือนดารินดาถูกต้องฮะดารินดาช้ามากเลยนะฮะโปรเต้บอกว่างานราชการเหมือนงานเอกชนดีอันนี้ยังไงเอ่ยนายกเดินเท้าเปล่าลุยน้ำท่วมนะฮะพี่โอ้พี่เลิฟส่งอะไรมาอีกเนี่ยพี่เลิฟให้ทำ AI ไหมล่ะนะฮะพี่อดุลวัฒน์ดีใจครับกรมอุตุข้อมูลแน่นครับแต่ต้องรอหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลกรองข้อมูลเสนอข่าวครับคือทำงานข้ามหน้าไม่ได้ถูกต้องฮะคนทำงานราชการทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดเลยเมื่อก่อนนะ
คุณฟังใช่ไหมที่ขออนุญาตเล่านะแฟนรายการที่เชียงใหม่คงจะรู้ดีเมื่อก่อนที่จะทำรายงานที่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ตอนสมัย FM 98 Happy Time ฮะซึ่ง Happy Time เนี่ยเป็นเอกชนซึ่งไปร่วมงานกับราชการราชการคือเจ้าของก็คือกรมประชาสัมพันธ์เมื่อก่อนนะ FM 98 Happy Time ฮะคุณฟังใช่ไหมที่จะอ่านข่าวที่มันเป็นข่าวที่มันเป็นลักษณะของฆาตกรรมแขวนคอยาบ้าเนี่ยเขาส่งข้อความมาเลยว่าดีเจหยุดอ่านข่าวเดี๋ยวนี้ข่าวนี้ไม่ได้ไม่ให้อ่านอย่างนี้เลยนะฮะเขาส่งข้อความมาเลยทางกรมประชาสัมพันธ์นะฮะ เคยโดนเรียกเข้าห้องเย็นแล้วนะว่าดีเจข่าวที่มันเป็นด้านลบไม่ให้อ่านนะ อย่างนั้นเลยไอ้มาไล่ฟังเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเป็นของเอกชนโดยตรงเนี่ยเขาสามารถจะเปิดกว้างนะข่าวต่างๆการสื่อสารรวดเร็วทันใจได้หมดเลยแต่ว่ากรมต่างๆกรมประชาสัมพันธ์กรมนั่นกรมนี่เขาจะมีหน่วยงานข้างบนที่คอยสกรีนอยู่ว่าเนื้อหามันได้ไหมมันโอเคยังมันโน่นมันนี่มันนั่นต่างๆฮะอันนี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าการทำงานกับหน่วยงานราชการเนี่ยมันต้องนิ่งๆฮะต้องนิ่งๆต้องห้ามเอะอะโวยวายห้ามแหกปากในการห้ามเอาข่าวที่เป็นด้านลบนะอะไรเงี้ยมาออกมันเข้าใจยังนะเพราะดีเจเคยทำงานกับราชการมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองก็เราก็เลยเข้าใจว่ากรมตู่ก็คงจะอึดอัดเหมือนกันแหละในการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของหน่วยราชการหลายพื้นที่เขาก็เป็นราชการนะฮะแต่เขาก็ต้องอึดอัดอะอันนี้เข้าใจความหมายเนาะนะครับอันนี้มาไลฟ์ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะนะฮะก็แน่ใจหรือว่าจูนไม่ได้จ่ายจูนก็จ่ายเหมือนกันนะฮะจ่ายเหมือนกัน TikTok ก็จ่ายนะฮะถ้าไม่เปิดการมองเห็นก่อนเนี่ยพอเปิดการมองเห็นปุ๊บแล้วปั๊บเนี่ยคนก็จะเข้าไปหาเองโดยอัตโนมัติคือรอบหลังๆก็ไม่ต้องจ่ายเลยไงเข้าใจความหมายจ่ายแค่รอบแรกๆกันก่อนเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับพอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็ปล่อยเลยเพราะว่าคนมาติดตามแล้วเข้าใจความหมายไหมนะฮะแต่นั้นก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับเนาะอันนี้คืออธิบายคุณผู้ฟังได้ฟังนะจ๊ะว่าหน่วยงานราชการมันเป็นเยี่ยงไรนะฮะนะครับตัวโปเต้เนาะนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามานะเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแนวสตาร์เจนซีเจนแท้สักสองเพลงได้ป่ะมีเพอร์เพชนะฮะกับอะไรนะขังหัวใจที่ขอมาใช่ไหมนะฮะอ๋อนี่ก้อยลงเองใช่ป่ะโอเคแสดงว่าคนเข้ามาติดตามเยอะคนก็ติดตามเยอะนะครับเนาะทักทายเอนจอยกับวันที่ฝนตกด้วยกันละกันนะครับเสียหายด้วยนะจ๊ะนะมาฟังเจนซีสักสองเพลงมานะฮะ

อีกหนึ่งเพลงความหมายดีนะครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะครับถ้าเราเรียนรู้และยอมรับกับมันได้เนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของการทำงานนะฮะทุกเรื่องฮะต้องเรียนรู้และเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้และไม่เข้าใจก็ยากนะวุฒิภาวะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่หากว่าเมื่อไหร่เรายังคงที่จะฝืนความรู้สึกเนาะอย่างเช่นเปลี่ยนที่ทำงานย้ายที่ทำงานนะฮะนะคนที่คุณรักจากไปอะไรเงี้ยนะฮะนะถ้าเราไม่ยอมเข้าใจกับสิ่งเกิดขึ้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนพี่เสกร่อนเนี่ยฮะพี่เสกร่อนนี่คุณพ่อเพิ่งเสียไปใช้เวลายากจริงนักนะครับในการที่จะอะไรเงี้ยฮะในการที่จะใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะเรียนรู้กับมันนะครับทักทายยายทองเล่นกันยายทองยิงเบอร์มาแล้วยายทองจากบ้านคำอุดมนะจ๊ะนะครับเอาละครับเดี๋ยวแจ้งคุณฟังอีกรอบรายการคุณได้ฟังทบุญทริกเพิ่งเข้ามาฟังรายการในช่วงเวลาบ่ายสามใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้จะอยู่คุณได้ฟังถึงประมาณสักบ่ายสามครึ่งแล้วกันเนาะนะครับเราจะได้ตั้งเพลงให้ฟังกันยาวๆกันนะครับเนื่องมาจากอะไรย้ำอีกรอบนะเพราะแฟนรายการบางคนเพิ่งมาแล้วก็ทางบุญทริกเพิ่งมาเนาะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ไงก็ที่เล่าให้ฟังอะฮะเมื่อวานไปจัดฟันมาไปถอนฟันมานะฮะก่อนจะถอนฟันให้เข้าขูดหินปูนก่อนโอ้โหนะขูดหินปูนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากนะฮะเหมือนจมแม่น้ำฮะเหมือนจมแม่น้ำน้ำโขงนะฮะเหมือนจมน้ำโขงนะฮะอกหายใจไม่ออกนะครับคล้ายเรานอนอ้าปากนะครับเราใช้เครื่องเหมือนซิวเจาะนะฮะดันไปดันมาขูดควักควักควักนะแล้วก็ฉีดน้ำพ่นเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำออกนะฮะนึกว่าจมน้ำเกือบตายเหมือนกันนะฮะเมื่อวานเลยก็เสียวฟันด้วยฟุบฟับฟุบฟับนะฮะใช้เวลา20กว่านาทีในการขูดหินปูนนะฮะเลือดไหลเต็มเลยเลือดไหลเต็มทีเดียวนะฮะไหลเต็มปากเลยนี่ครับหลังจากนั้นปั๊บก็ไปถอนฟันอีกนะถอนฟันปุ๊บดึงกระชากออกปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือดก็ไหลอีกนะไม่พอนะสุดท้ายแล้วนะฮะก็มีการใส่เหล็กดัดฟันนะฮะอันนี้ก็ทำให้ปากยังแบบเขาเรียกไงยังตึงๆอยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยเข้ามาจัดรายการช่วงบ่ายก็มาแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะอยู่คุณฟังถึงประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะก่อนเดี๋ยวพักปากก่อนตอนนี้มันเริ่มล้าแล้วพูดมากเริ่มมีอาการปวดเริ่มล้าแล้วนะฮะไหนใครเคยขูดหินปูนเคยถอนฟันบ้างเป็นไงบ้างบรรยากาศตื่นเต้นไหมฮะเมื่อกี้ก็ทักมาหลายข้อความนะบอกว่าโอ้โหบรรยากาศนะฮะเกือบตายเหมือนกันนะฮะก็เอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะนะเดี๋ยวจะอยู่คุณฟังถึงประมาณสักบ่ายสามครึ่งแล้วกันเนาะสามกว่าแล้วกันเดี๋ยวตั้งเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะถ้าขอมามันก็ไหลไปเรื่อยๆนะจนหยุดสต็อปเลยนะห้ามขอเพลงเพิ่มนะฮะนะครับพี่ระบอกว่าอย่าลืมเพลงเด้อใส่บนในโปรแกรมแล้วพี่นะฮะนะครับทักทายพี่เบิร์ดสันหลวงนะครับห้ามขอเพลงนะฮะมาช้ากว่าชาวบ้านก็ด้วยขอเพลง Have You Ever See the Rain นะครับช่างเบิร์ดสันหลวงแล้วไปไหนมาทำไมมาช้านะคิวเพลงเต็มแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเรียนรู้ต้องยอมรับนะฮะพี่โอวาทักทายยายทองได้กันละกันนะครับนะพี่สน S99 สวัสดีด้วยกันละกันนะฮะพี่สนกลับมาแล้วเหรอกลับมาตอนไหนอะตอนนี้ที่ศูนย์ราชการนะฮะพี่สนกลับมาตอนไหนไปเที่ยวจีน2วันมั้งนะฮะตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะส่งบรรยากาศมาที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อย่างหนักทีเดียวนะฮะตัวนี้ซัมเมอร์คาวเทคนะฮะวันก่อนส่งภาพบรรยากาศมานะไปเที่ยวที่เมืองฉงชิ่งมานะครับบรรยากาศดีนะไปทานอาหารนะครับไปท่องเที่ยวต่างๆไปรถไฟฟ้าไปดูตึกรามบ้านช่องของบ้านเขานะฮะก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะฮะเป็นทริปสั้นๆนะพี่เนาะสั้นแป๊บเดียวเองนะฮะนะกลับมา3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะโอเคพี่โอเคนะครับอ่ะพี่ข้าวปลาต้มจืดมาขาดลิ้วแล้วจัดรายการถึง5โมงเย็นเลยนะฮะพอก่อนพี่ที่รอบ่ายสามนี่คือรอคุณผู้ฟังทางมูลทลิกทางอุบลเข้ามาจะได้บอกจะได้แจ้งให้ทราบนะครับจะได้แจ้งให้ทราบร่วมกันนะครับพี่สวัสดีว่าม้วนๆครับถอนฟันนะหายแสบที่ปวดฟันนะฮะดีเจไม่ได้ถอนฟันเดียวเลยพี่มันทำหลายอย่างไงอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นะเขาเจาะหินปูนเขาขูดนะฮะเขาใส่เหล็กนะฮะมันไม่ใช่ถอนเดียวจบนะมันหลายอย่างนะฮะพี่สนมาแล้วมีคนกระแทกแก้วให้สนุกสนานกับน้องหงร่อนแล้วใช่ครับใช่พี่มีคนกระแทกแก้วแน่นอนนะข้างนอกฝนตกอีกแล้วอ่ะฝนตกอีกแล้วอ่ะนะฮะช่วงนี้บ่ายสามโมงก็ได้ฟังครับ
เช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามตรงนี้นะครับตอนนี้กลุ่มฝนได้เลื่อนขึ้นมาทางภาคเหนือดิจะงงมากเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นไปทางเหนือสุดแถวใกล้ๆเชียงรายทีเดียวไปถึงชัยปราการล่องลงมานะเอาว่าเชียงใหม่ครับลากยาวถึงโน่นเลยกาญจนบุรีตกทุกพื้นที่ครับนะฮะโซนภาคกลางกรุงเทพไม่ตกครับแต่ไปตกภาคตะวันออกนะฮะเจ้าพระยาสุศักดิ์มนตรีปลวกแดงพนัสนิคมหนองใหญ่ท่าตะเกียบนะฮะนี่ฉะเชิงเทรากำลังตกอยู่นะครับในโซนนี้ส่วนภาคเหนือตกทุกจังหวัดครับเว้นแถวโซนของจังหวัดน่านเล็กน้อยน่านเล็กน้อยนะส่วนภาคอีสานปลอดภัยครับทางอุบลบุญทริกมีฝนไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะมีนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรมากมายที่บุญทริกนะฮะขึ้นมาหน่อยเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับที่อุบลราชธานีปลอดภัยดีไม่มีฝนนะครับมาขึ้นมาทางเหนือแทนว่ะนะครับพูดถึงฝนนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทรูมาฝากครับทรูคอร์ปอเรชั่นร่วมกับกสทช.นะครับห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าส่งรถกระจายสัญญาณข่าวเสริมสัญญาณรองรับการใช้งานนะครับซึ่งทางทรูแล้วก็กสทช.นะดูแลร่วมกันในส่วนนี้เร่งกระจายสัญญาณในพื้นที่ครับซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมสูงบางจุดสูงกว่า1เมตรนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาศัยผู้ป่วยเด็กเล็กต่างๆนะฮะรวมถึงยาสามัญประจำบ้านอาหารต่างๆด้วยนะครับเพื่อการใช้งานการสื่อสารอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรถกระจายสัญญาณฉุกเฉินนะเพื่อที่จะทำให้ทุกการสื่อสารสามารถติดต่อได้นะครับไม่ขาดหายครับคุณผู้ฟังครับนะนี่พี่สนส่งภาพมาไปยืนคู่กับตึกนะฮะตึกสูงใหญ่ตึกแฝดนะฮะท่านประธานนะครับมาพี่บอยตุรกีทักทายตุรกีครับขอให้หายไวๆนะครับดีเจขอบคุณมากครับพี่บอยเสียหายด้วยกันละกันนะครับพี่ต่อบอกว่าหมอฟันเป็นอ๋อหมอฟันเป็นคนเฒ่าพี่เป็นคนเฒ่าฮะเป็นคนเฒ่านะพี่ช่างเบิร์ดสลุงออกไปหน้างานกำลังมาถึงร้านครับดีเจนะครับพี่สวัสดิ์ว่าตอนปวดที่ทรมานมากเลยครับถอนแล้วกินได้ดีเจมันฟันมันไม่ได้มีปัญหาพี่ฟันมันปกติแต่ว่าเขาต้องถอดออกเพราะว่าเขาจะต้องจัดฟันไงเขาต้องให้มันเข้ารูปอะอันไหนที่มันจัดแล้วมันจะมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ถอนเพราะว่าเราฟันเราผุนะเขาถอนว่าตลอดเขาต้องเอาเหล็กใส่ให้มันเหมาะสมอะฮะมันคนละประเภทกันอย่างคนที่เขาปวดอย่างพี่สวัสดิ์เนี่ยเขาปวดเพราะว่าฟันผุใช่ไหมฮะต้องถอนอันนั้นคือต้องถอนเนี่ยอันของดีเจคือถอนเพราะต้องใส่เหล็กให้มันเข้ารูปมันคนละฟิลกันนะฮะนะครับพี่นิจจังนะครับบอกว่าแม่เหี่ยชุ่มฉ่ำมากเลยครับเนี่ยนะฮะพี่บุกยุงในโอ่งนะฮะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะจ๊ะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่อันสุขไทยบอกว่าวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพหน่อยครับพี่อันเพิ่งมาเหรอมาช้าวิเคราะห์กรุงเทพเหรอฮะดิจะพูดไปแล้วอ่ะเอานะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกินข้าวต้มโจ๊กไปก่อนนะฮะพี่สน S99ทักทายด้วยกันละกันครับนะฮะพี่แซมว่าอำเภอขลุงนะฮะที่จันทบุรีตอนนี้แดดออกแล้วครับดีเจนะฮะโอเคครับแดดออกแล้วนะฮะเดี๋ยวที่จะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงนี้นะฮะความยินดีนะฮะความยินดีของเคลียร์นะครับซากอ้อยโซคูฝนตกในทะเลปาล์มไม้เมืองสองเพลงครับอยากพับแผ่นฟ้าอย่าพึ่งท้อนะครับน้ำท่วมจากปูพงษ์สิทธิ์รอวันเฉลิมเธอจากคีรีบูรณ์แล้วก็ข้อเพลงมันกันดีกว่าชีวิตยังคงสวยงามเสมอคุณและคุณเท่านั้นพูดทำไมจากตู่ภพธรนะครับฮะแล้วก็มีซ่อมได้จากพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็ผิดจนเกินอภัยนะฮะที่ฝากมานี่คือเพลงที่ตั้งเอาไว้เดี๋ยวสักครู่จะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวเลยนะฮะอีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะฮะนะฮะมาพี่สนว่าดีเจต้องงดชาบูหมูกระทะนะช่วงนี้นะกินไม่ได้พี่ขนาดกินของธรรมดายังไม่ได้เลยนะฮะโปเต้ทำภาพ AI มาอีกแล้วนะวันค่ำเป็นวันค่ำนะฮะโปเต้โปเต้นะฮะ

พลงจากวงเคลียร์นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำยินดีนะครับนะก็มีรายงานนะครับว่านะฮะว่าทางภาคตะวันออกหลายๆจังหวัดเนี่ยทุเรียนนี่เน่าเลยเพราะมันจมน้ำอะฮะต้นทุเรียนจมน้ำกันมากมายทีเดียวนะฮะนะพิมรีพายไม่เคยขายทุเรียนไม่เคยขายอะไรทั้งสิ้นนะฮะก่อนหน้ามีกรณีของทุเรียนเอามาขายนะคุณฟังเนาะก็มีข่าวว่าสวนทุเรียนจมกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเหตุผลหลักที่น้ำมันท่วมก็คือการมันระบายไม่ทันนะคุณฟังฮะเพราะบ้านเมืองแออัดแล้วก็น้ำจากท้องฟ้าก็ไหลมาเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะท้องฟ้านะฮะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมาต่างจังหวัดก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดมันจะไหลไวกว่าเพราะบ้านเรือนไม่เยอะนะครับเนาะก็ต้องอยู่ที่ว่าการพร่องน้ำของคลองต่างๆเนี่ยทำได้ไวหรือเปล่านะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครข้างล่างมันมีแต่น้ำอะท่อระบายน้ำมีแต่น้ำฮะแก้ไม่ได้ฮะแก้ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังกันมายาวนานวิธีการอย่างเดียวคือเปลี่ยนผังเมืองใหม่นะยกบ้านออกซึ่งมันทำไม่ได้ไงฮะข้างล่างมันเละหมดแล้วย้ายเราออกง่ายกว่าย้ายคนตัวนี้คนไปซื้อที่ต่างจังหวัดเยอะมากๆเลยนะครับทางภาคเหนือทางภาคอีสานเนี่ยมีหลายๆคนไปซื้อที่ซื้อทางอยู่ต่างจังหวัดเยอะมากๆเพราะเขาอยู่แล้วมันมีปัญหานะอนาคตเขาบอกว่าอาจจะน้ำท่วมเพราะว่าด้วยสภาพที่ข้างใต้มันนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะและคนก็ยิ่งอยู่บนไออัดยัดเยียดเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์น้ำหนุนด้วยนะฮะน้ำทะเลไหลย้อนคืนนะฮะน้ำหนุนด้วยนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างนะผสมผสานบนเปกันไปนะไม่ใช่ถามโปเต้ได้นะครับเนาะนะฮะอ่ะนะฮะเชียงใหม่ไปอยู่เยอะเชียงใหม่ก็เยอะฮะเยอะอยู่นะครับมาซื้อที่ซื้อทางอยู่นี่เยอะมากๆเลยดารินดาก็ด้วยคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะนะฮะอ่ะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะครับโปเต้บอกว่าทองคำราคาลงแหละดีเจ66,000เหรอฮะขายออก66,000รับซื้อ65,000นะฮะสับทองคำทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ64,000ขายออก66,000นะฮะราคาลงมากนะจับมันแตะ80,000ละครั้งเนาะทองคำเป็นสินทรัพย์เย็นหรือบางฮะสินทรัพย์ที่อยู่นานๆนะครับใครซื้อมาเก็บไว้

ความหวานกลายเป็นซากอ้อยนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าซากอ้อยครับมาจากโซคูโซจึ้งนั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะนี่พี่เฟิร์สส่งภาพมาวันนี้เจครับที่ฉะเชิงเทราน้ำท่วมหนักมากๆเลยมีคนแชร์ภาพในออนไลน์ว่าน้ำท่วมสูงมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเกาะขนุนนะฮะน้ำนี่ขึ้นมาสูงเลยนะฮะแดงเหมือนน้ำแบบเหมือนน้ำป่าเนาะนะฮะเพราะว่าหลายๆโซนก็จะเป็นจุดที่แบบว่ามีลงเขามาเนาะนะฮะสุดปราการวันก่อนมีรถน้ำท่วมเจ้าของจ้างรถมายกแต่ยกไปโดนสายไฟไฟช็อตนะฮะโอ้น่ากลัวมากๆเลยนะฮะช่วงนี้ไฟฟ้าต่างๆด้วยนะฮะเจ้าที่การไฟฟ้าก็ต้องดูแลด้วยนะเออดูแลด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอะแต่เจ้าของรถที่จมน้ำตายเพราะว่าลงไปช่วยแล้วไฟดูตามนะฮะเห็นไหมปัญหาไฟฟ้าช็อตนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะซึ่งหน่วยงานการไฟฟ้าเองก็ต้องดูแลตลอดนะฮะถ้าที่ไหนมันไม่ไหวก็ต้องปลดตัดทิ้งเหมือนกันอย่างกรณีเชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาตัดไฟเนี่ยคือน้ำมันขึ้นสูงมาจะถึงมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วฮะคือเกินเอวอะฮะมิเตอร์ไฟฟ้าปกติเขาติดที่มอบที่เสาไฟมันอยู่ที่ประมาณสักระดับอกเนาะระดับประมาณกี่เมตรอะประมาณเมตร2เมตรใช่ไหมฮะจากพื้นขึ้นมาคือน้ำมันปริ่มแล้วอะเขาเลยต้องตัดไฟทิ้งเลยดับทั้งแถบเลยทีเดียวไฟดับหมดเลยนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ควรจะเกิดขึ้นเนาะนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อดีกว่านะเดี๋ยวให้ฟังฝนตกในทะเลครับจากปาล์มนะฮะเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการเราจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวในช่วงเวลาของ3 บ่าย 3 โมงครึ่งนะฮะที่ BP Radio ครับ

พอเธอพอยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจนะครับนี่คือฝนตกในทะเลครับเพลงจากปาล์มนะครับที่หยิบไปฟังด้วยกันละกันนะครับนะเอาล่ะคุณฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยาวๆนะครับในชั่วโมงนี้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังไม้เมืองนะฮะไม้เมืองมี2เพลงมีอยากพับแผ่นฟ้ามีอย่าพึ่งท้อนะครับมีปูพงษ์สิทธิ์ด้วยน้ำท่วมมีคิริบูลรอวันฉันรักเธอหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เพลงในสไตล์ร็อกๆหน่อยมีชีวิตยังคงสวยงามของโบริสแลมคุณและคุณเท่านั้นสนุกๆนะแล้วก็พูดทำไมของตู่พบทรด้วยนะครับรวมไปถึงซ่อมได้จากพี่เบิร์ดแล้วก็บิลลี่โอแกนนะผิดจนเกินอภัยนะนี่คือที่ตั้งเอาไว้ในโปรแกรมนะแล้วก็เดี๋ยวก็เล่าเพลงอื่นๆเดี๋ยวจะขอหยุดแค่นี้ก่อนพักเสียงก่อนนะจ๊ะเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณที่ฝากเพลงมาด้วยกันละกันนะครับพี่สนยังคงส่งภาพบรรยากาศมาบอกว่าดีจ้ะครับไปเที่ยวที่เมืองจีนฉงชิ่งวันก่อนเนี่ยบอกว่ากลางคืนสวยมากนะไปยองกินเบียร์กินเครื่องดื่มของต่างชาติของเขารสชาติก็ใช้ได้นะแต่ว่าดื่มแต่เบียร์อย่างเดียวเลยแต่ถูกกว่าบ้านเราแต่รสชาติจืดกว่ามากๆเลยนะครับแต่ก็กลางคืนบรรยากาศสวยงามด้วยนะฮะนี่นะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับอ่ะใครไปเที่ยวไหนก็แชร์บรรยากาศให้ดูกันได้กันละกันนะฮะปกติว่าพอดีเลยเดี๋ยวจะไปรับลูกชายนะเลิกเรียนพอดีใกล้จะ4โมงเย็นพอดีเลยนะครับเนาะนะเที่ยวที่เมืองจีนฉงชิ่งวันก่อนเนี่ยบอกว่ากลางคืนสวยมากนะไปยองกินเบียร์กินเครื่องดื่มของต่างชาติของเขารสชาติก็ใช้ได้นะแต่ว่าดื่มแต่เบียร์อย่างเดียวเลยแต่ถูกกว่าบ้านเราแต่รสชาติจืดกว่ามากๆเลยนะครับแต่ก็กลางคืนบรรยากาศสวยงามด้วยนะฮะนี่นะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับ

ต่อนะฮะนะครับอ๋อเพลงฝนเบิร์ดกับฮาร์ทนะฮะอันนี้จะมาทวงเพลงใช่ไหมเดี๋ยวใส่เอาเพลงฝนมันก็ได้ลืมนะมีเพลงใครที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมไหมฮะจะได้ใส่ไว้ในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ชิลกันไปนะในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้นะครับใกล้จะเข้าช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเนาะเพลงฝนใช่ไหมเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะฮะฝนเบิร์ดกับฮาร์ทนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ลำพูนฝนกำลังลงอยู่นะฮะภาคเหนือนะฮะลงเบาๆปล่อยๆนะฮะไม่ได้ตกเยอะอะไรไม่ได้ตกเยอะอะไรมากมายนะฮะคุณผู้ฟังนะฝนเบิร์ดกะฮาเดี๋ยวดูกันเด้ออยู่ในเดี๋ยวใส่ในโปรแกรมให้ฟังนะกันเนาะพี่บอกว่าประเทศจีนกินเบียร์จะได้เหรอกินได้สิครับกินได้กินได้นะแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อนกันละกันนะครับล่ำลาไปก่อนนะจ๊ะทางมนทลิกด้วยนะยายทองด้วยนะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะเพลงที่ขอไปมีละศีลเมื่อกี้ไงพูดทำไมไงแอร์พูดทำไมตั้งไว้แล้วไงพูดทำไมของตู่ภพธรไงที่ขอมาตั้งไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวไว้รอใกล้ๆเพลงไวใกล้ๆเพลงพี่เบิร์ดเดี๋ยวใส่ให้ฟังนะครับเนาะขอบคุณสำหรับการจะรับฟังเดี๋ยวเปิดปล่อยเพลงต่อขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้าที่ยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยาวข้อต้น1บาทโดยกรรมการให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้วันนี้วันจันทร์ที่28นะครับ28เดือนกันยายนนะ2569นะครับกับดีเจเวนเมื่อกี้จบไปกับเพลงอะไรนะก็เลยมาร้องเพลงบอกอยากให้เธอนั้นเข้าใจอ๋อใจสั่งมาในเวอร์ชันของพี่เบิร์ดนะครับร้องเอาไว้นะครับสวัสดีวันจันทร์คืนนี้ทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz KSL Radioอำเภอบุญทริกอุบลราชธานีที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเป็นไงบ้างคืนนี้นี่คุณผู้ฟังจะบอกให้ฟังว่าโปเต้ฝนตกเนาะฝนตกที่กรุงเทพฝนตกที่ภาคกลางที่ทำให้น้ำท่วมยังไม่ลดที่กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกตอนนี้มันได้ย้ายขึ้นมาอยู่ภาคเหนือแล้วครับมันได้ย้ายขึ้นมาที่ภาคเหนือแล้วตอนนี้ภาคเหนือทั้งแถบทุกจังหวัดฝนตกได้ทั้งวันแล้วฮะยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับตรวจเช็คในเรดาร์ตรวจอากาศอ๋อนี่โปเต้ข้อดีละมันเริ่มออกไปทางพม่าเลยนะฮะโปเต้มันเริ่มเคลื่อนไปทางพม่าละก็คือฝนกลุ่มเดียวกันนะครับที่วันก่อนเมื่อวาน 3-4 วันที่ค้างอยู่ที่กรุงเทพภาคกลางจนทั้งน้ำท่วมตุ้มตามตุ้มตามนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่มาทางจังหวัดตากเนาะเคลื่อนที่มาทางเชียงใหม่นะเชียงรายเออเชียงรายไม่มีละเชียงใหม่นะครับลำพูนแม่ฮ่องสอนแต่ลำปางตอนนี้เบาแล้วนะเบาลงแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าคืนนี้ตกทั้งคืนเนี่ยเอ๊ะโปเต้ลมมันตีขึ้นบนเฉยเลยวะโปเต้ลมมันตีขึ้นเหนือนะก็งงว่าทำไมมันไม่ออกพม่าเลยเนาะมันไม่ออกพม่าเลยนะฮะมันจะมาวนอยู่ในไทยเพื่อนะฮะดิฉันคิดว่าอย่างงี้ดิฉันคิดว่าไอพายุนะครับที่มันลมที่พัดอยู่เนี่ยที่มันไม่ยอมออกจากไทยไปสักทีฟังครับเพราะว่าลมทะเลอันดามันมันแรงนะครับลมทะเลจากอันดามันทะเลฝั่งเนี้ยที่มันอยู่ฝั่งตะวันตกมันแรงมันไม่สามารถที่จะตีออกไปทางทะเลได้โปเต้มันก็เลยย้อนเข้าสู่ไทยตลอดนะแล้วมันก็เลยวนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี้ได้ 3-4 วันจนกระทั่งน้ำท่วมหนักนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วมันก็ไหลเข้ามาทางอุบลเรื่อยๆนะฮะเข้ามาแล้วก็มาวนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะเพราะว่าลมทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยมันตีฮะจะขึ้นเหนือก็ไม่ได้จะลงล่างก็ไม่ได้จะไปขวาจะซ้ายก็ไม่ได้ก็วนอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ตอนนี้การเคลื่อนที่ของมันตอนแรกเข้าใจว่าจะออกไปทางทะเลนะฮะค่อยๆขึ้นเหนือว่ะขึ้นมาเชียงใหม่เฉยเลยนะฮะวันนี้เชียงใหม่ฝนตกทั้งวันนะครับณเวลานี้4ทุ่ม4ทีก็ยังตกอยู่นะฮะก็ยังตกอยู่แล้วก็ยังตกที่ทางฝั่งพม่าด้วยแม่สอดตากข้ามไปฝั่งพม่าก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะฮะลำใหญ่อากาศเหลือเกินนะฮะนะครับอะไรอะไปเติมน้ำเหนือให้ท่วมกทม.อีกรอบหนึ่งอ๋อตกภาคเหนือเยอะๆเนาะแล้วไหลลงภาคกลางนะก่อนจะเข้าภาคกลางแวะหาป้าเอยก่อนแวะหาป้าเอยก่อนแล้วก็ลงไปที่ภาคกลางกรุงเทพอีกรอบอย่างงี้เนาะเอาวนเข้าไปนะฮะลำใหญ่มากอากาศอย่างงี้นะฮะทักทายพี่เฟิร์สนะฮะอยู่ตรงนี้ของเนสซิริสาวในใครฟังอยู่ทักทายมาด้วยกันละกันครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันคืนนี้เลยนะฮะบุญพาทองคำเพานะฮะดีเจหายแล้วเหรอวันนี้ดีเจวินคุยได้ฮะจัดได้อยู่แต่ว่าน่าอยู่ถึงประมาณสักใกล้ๆเที่ยงคืนพอเนาะอย่าให้มันดึกเกินไปไปจัดฟันมาไปขุดหินปูนมานะฮะหลายๆอย่างก็เลยคุยได้อยู่ระดับหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่บอยอัครวัตรด้วยนะครับขอเพลงได้เลยได้ไหมฮะได้เลยครับพี่บอยอัครวัตรฟังอยู่แถวไหนเอ่ยนะฮะฟังอยู่จังหวัดไหนครับทักทายมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวดีเจไล่ดูข้อความก่อนมันนี่มีใครทักทายมาบ้างนะฮะส่งมาพี่วาเพลงอะไรบอกมานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันในค่ำคืนนี้เลยนะครับราชบุรีฝนหายตกแล้วฟ้าใสแล้วจ้ะนะฮะก็อันนี้แหละก็ที่มันไหลมาขึ้นมาเชียงใหม่แหละฮะคืออันเดียวกันแหละนะมันไหลขึ้นมาภาคเหนือต่อตอนแรกดีใจว่าเชียงใหม่จะรอดปลอดภัยแล้วนะฮะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บอกว่ากรุงเทพภาคกลางราชบุรีและภาคตะวันออกฝนตกหนักเนี่ยเชียงใหม่ร้อนมากร้อนแบบระอุเลยนะฮะใครจะไปคิดโปเต้วันจันทร์ไหลขึ้นมาเชียงใหม่เฉยเลยนะครับพี่ตูนจากระยองฟังอยู่เปล่าเมื่อกี้ทักมาว่าดีเจครับปีนี้หนักหนามากๆเลยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ที่บ้านพี่ตูนที่ระยองบอกว่าหนักเอาการทีเดียวครับอำเภอแกลงมีสภาพน้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็สวนทุเรียนก็พังพินาศเลยทีเดียวนะครับสวนทุเรียนก็พังพินาศเลยทีเดียวนะครับโอ้โหทั้งฝนนะฮะทั้งน้ำท่วมขังบอกว่าลำบากมากๆเลยรัฐบาลไม่สามารถจัดการได้นะฮะแย่แล้วพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้เนาะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนมาซีแชทมาละนะครับนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนมาเดี๋ยวเราระหว่างรอคนฟังใน YouTube เข้ามากันนะฮะนะเข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะดีคืนวันสบายๆวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะวินเลิกเพลงเพราะๆส่งให้ฟังกันก่อนกันละกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับกับวันสบายๆตอนนี้เชียงใหม่หนาวนะโปเต้หนาวเนาะภาคเหนืออากาศเย็นรู้ฟังฮะเย็นตอนนี้จะต้องเอาผ้ามาห่มแล้วเนี่ยอากาศเย็นเฉยเลยนะฮะเย็นพอๆกับในเซเว่นเลยนะเพราะฝนมันตกด้วยแล้วก็เป็นมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงปกคลุมด้วยนะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างฮะอากาศปกติไหม
บุญทะเลกฤตอุดมนาจรวยนะครับฝนตกตามโปเต้คนบาปไงโปเต้

เอาจริงๆนะคืนนี้น่าอากาศเย็นจริงๆนะทางเชียงใหม่อากาศเย็นนะก็ทางเหนือนะครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยทีเดียวฝนตกทั้งวันแล้วก็อากาศเย็นจากเมืองจีนแผ่ลงมาปกคลุมด้วยทำให้อากาศนั้นเย็นเลยทีเดียวนะครับโปเต้โปเต้บอกธรรมชาติจังหวัดสระแก้วบ่ายแดดแล้วบ่ายนี้แดดแล้วครับพี่วินจากวินเหมือนกันครับอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับทักทายคุณพี่วินทองที่สระแก้วด้วยกันละกันนะฮะอากาศสดใสเลยเนาะดูจากเรดาร์ตรวจอากาศทางภาคตะวันออกไม่มีแล้วพี่ระยองชลบุรีตราดฝนไม่มีแล้วนะครับภาคกลางฝนหายแล้วแต่ว่าอาจจะมีประปรายเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ได้ตกแบบว่าแน่นหนาต่อเนื่องแช่ไว้เหมือนช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็สบายใจได้แต่ว่าตอนเนี้ยน้ำมันไม่สามารถระบายได้นะก็ต้องปล่อยต่อไปในหลายพื้นที่นะครับเนาะทักทายพี่บอยอัครวิทย์อัครวัฒน์บอกว่าดีใจครับขอเพลงของ Crazy แล้วกันครับเริ่มใหม่ได้ไหมนะฮะจากร้านช่างบอยเซอร์วิสที่บุรีรัมย์ครับทักทายเข้ามานะพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับสระแก้วเขาทำฝนเทียมด้วยนะหายังไงไม่เข้าใจฝนเทียมอะไรไม่เข้าใจฮะพี่เบสจัดให้นะฮะอยากฟังหนึ่งเพลงนะฮะอะไรนะนะอยากฟังเพลงนี้ครับควันหลงนะฮะอินทาอินทานี่นะดีเจเสิร์ชหาเพลงให้กันแล้วกันนะฮะที่ฝากมานะครับควันหลงนะฮะมาอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมานะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ที่0840465662พี่เกียรติศักดิ์จากหาดใหญ่สวัสดีครับทักทายยามค่ำคืนนี้แฟนรายการจากแอปพลิเคชันนะฮะที่ฟังกันอยู่นะครับหาดใหญ่เป็นไงบ้างพี่ฝนฟ้าตกไหมฮะ23ที่ผ่านมามีการทำฝนเทียมที่สระแก้วไม่รู้ว่างบเหลือหรือเปล่าจริงเหรอพี่โอ้โหงบเหลือนะฮะมานะฮะคุณกระป๋องสวัสดีครับทักทายด้วยนะฮะโปเต้วันน่าจะมีท่วมส่งท้ายเข้าพรรษาอีกรอบแน่ๆเลยสงสัยสีแชทว่ารถผมจมแล้วพี่น้องนะรถจมเหรอตาสีแชทมันจะไปจมได้ไงอยู่อีสานไม่ใช่เหรอฮะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรฮะนะเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับ True Detect นะครับทักทายทางอุบลด้วยนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับ DJ Win ที่ VP Radio ทักทายพี่วิทูลด้วยนะฮะพี่วิทูลเชียงใหม่พี่วิทูลจากอะไรนะสวนดอกเนาะเชียงใหม่ทักทายมานะฮะพี่วิทูลพี่วิทูลหนาวไหมเย็นปะเย็นเนาะเย็นฝนทั้งวันในเชียงใหม่นะฮะมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวคุณได้ฟังที่ทักทายมาในช่วงเวลานี้นะครับอยากฟังเริ่มใหม่ได้ใหม่ของ Crazy นะครับวันนี้มีนักร้องยุค90คนดังนะฮะพี่ต่อวงทูใช่ไหมที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะโอ้อายุยังไม่60เลยยัง56อยู่เลยเป็นมะเร็งตรงบริเวณโพรงจมูกแล้วไปผ่าตัดแล้วปรากฏว่าเหมือนกับประมาณว่าเสียเลือดมากแต่เอาจริงๆโรคนี้มันก็ยากอะจริงๆนะฮะรถการจอมพลังเหรอ

นี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วย Crazy นะครับเริ่มใหม่ได้ไหมนะฮะเริ่มใหม่ได้หรือเปล่านี่ขอมาก็เปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันมาแล้วบอกว่าขอเพลงพูดไม่ได้ของโปติโต้ด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ขอเพลงเก่าหนึ่งเพลงนะฮะจดหมายฉบับสุดท้ายของเรนโบว์เข้ามาด้วยนะฮะของป้อมเรนโบว์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันสำหรับเพลงที่ฝากไว้ในคืนนี้เลยนะครับกุ้งไหมวะก้องพบนะฮะนะครับเดี๋ยวจะทยอยใส่ในโปรแกรมไว้ให้นะครับพี่เอ็มอรัญวาสีวันนี้มีเรื่องหลอนหรือเปล่าเดี๋ยวดึกๆอาจจะมีสักเรื่องนึงให้ฟังเดี๋ยวส่งเดี๋ยวขอคัดเรื่องกันก่อนนะฮะนะครับอ่ะพี่เฟิร์สวันนี้เจอครับช่วงนี้เห็นใจเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทางภาคตะวันออกหลายจังหวัดเลยนะฮะต้องบอกว่าสวนจมในน้ำกันทุกที่เลยถ้าเกษตรกรคนไหนมีความสามารถพอมีความเก่งพอเนี่ยก็อาจจะกู้ทุเรียนออกมาให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้อยู่แต่คงขาดทุนย่อยยับแต่ถ้าเกษตรกรคนไหนไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีงบประมาณเนี่ยก็คงจะปล่อยตายไปเพราะว่ามันจมน้ำหมดเลยแย่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะนะฮะว่ากันไปนะครับอ่ะมาคุณกระป๋องบอกว่าเพลงเพราะจังเลยไหนว่าจะเพลงเพราะก็ส่งมาได้นะฮะเพลงเพราะเธอไงนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรทักทายมาได้นะครับพี่บอยบอกว่าฟังมาปีหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่เคยขอสักเพลงเลยเปิดตั้งแต่เช่าจนร้านเช้าจนร้านปิดทุกวันเลยดีเจโอ้เยี่ยมมากๆเลยขอบคุณพี่บอยด้วยแล้วกันนะฮะเปิดตั้งแต่ตอนเช้าพี่บอยเปิดร้านซ่อมอู่รถเนาะนะครับก็คือเปิดตอนเช้ายันเย็นยันค่ำเลยนะครับเป็น FC เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยแล้วก็คุยทั่วไปสัพเพเหระแล้วกันนะฮะ4:18กันฟังครับเนสซอรี่3ครับอยู่ตรงนี้ครับ

ในเคเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ตรงนี้ครับกันจาก Nursery Sound นะครับ Nursery Sound นี้สมมติเราจะรู้จักแต่เพลงอะไรนะ2-3 เพลงเนาะที่เราเปิดบ่อยๆอากาศดีๆอย่างเงี้ยเนาะนะฮะแต่คืนนี้อากาศดีจริงนะต้องบอกเลยว่าที่เชียงใหม่อากาศเย็นตอนนี้เชียงใหม่ประมาณทางภาคเหนือประมาณ23-24 องศานะโปเต้เนาะ22-23 องศาอากาศเย็นๆเหมือนในเซเว่นเลยอ่ะจริงๆเย็นเหมือนในเซเว่นเลยจริงๆตรงนี้นะฮะเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝนมันตกนะครับแล้วก็มวลอากาศจากจีนลงมาพอดีเลยนะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทางบุญทริกนะฮะอุบลราชธานีดีเจดูในเรดาร์ตรวจเจอฝนตกเล็กน้อยนะครับแถวๆอ่างศิลานะครับใกล้ๆเขื่อนสิรินธรนะครับอ่างศิลานะครับบ้านหนองสองห้องบ้านนาชุมนะฮะขึ้นมาในเรดาร์นะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางลาวนะฮะที่บ้านหนองโพธนะฮะแล้วก็นนอะไรนนดีแล้วฮะน้องแต้นี่เดี๋ยวขึ้นมาในเรดาร์นะครับเนาะขึ้นมาในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับนะฮะอะไรสีสุราษฎร์เหรอสีสุราษฎร์นะตกมานะครับตรงนั้นนะฮะที่ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอเนี่ยที่อุบล นะครับเล็กน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่แถวเหนือสีเมืองใหม่ขึ้นไปมีฟ้าล็อกฟ้าแลบฟ้าร้องเล็กน้อยนะฮะนะครับอันนี้คือทางอีสานก็ไม่ค่อยมีนะมีที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นเล็กน้อยอยู่ที่มหาสารคามที่ตกอยู่นะตกไปปล่อยเรื่อยๆตัวเมืองเลยนะฮะสารคามโกสุมพิสัยนะครับนี่นะหลายจุดเล็กๆน้อยๆฮะนะครับแล้วก็ตอนนี้มีที่ภาคตะวันออกที่กำลังตกอยู่นะฮะที่มาบตาพุธนะนิคมพัฒนาบ้านฉางนะครับสัตหีบบางเสร่นะฮะแล้วก็ระยองที่กำลังตกฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่นะตรงนั้นนะฮะโดยเฉพาะมาบตาพุธและเนินพระกำลังตุ้มตามตุ้มตามเลยนะฮะเป็นฝนที่โผล่ขึ้นมาในหนึ่งจุดที่ภาคตอนออกครับส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานนะฮะไม่มีรายงานตัวนี้ก็คงจะวุ่นวายกับเรื่องราวของการระบายน้ำกันอยู่นะฮะนะครับส่วนฝนที่ภาคเหนือเชียงใหม่ตัวนี้เริ่มเบาลงเล็กน้อยนะครับแต่ยังมีปลายอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะนะฮะส่วนภาคใต้เป็นไงบ้างภาคใต้ก็ไม่ได้มีนะนะฮะนี่รายงานอากาศให้คุณฟังได้รับทราบกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับ4 ทุ่มกับอีก24 นาทีครับโปเต้จะเข้าตากแล้วตอนนี้โปเต้กำลังกลับบ้านหรอกำลังกลับกรุงเทพหรอ

ตกเนี่ยต่างกับฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะเย็นๆเราได้บรรยากาศเนาะค่ำคืนนี้นะครับมีคุณฟังขอพี่เจมเรืองศักดิ์เข้ามาด้วยว่าดีเจวินครับถ้าเจอพี่เจมเพลงพี่เจมช่วยส่งให้ฟังด้วยได้เลยครับเดี๋ยวสักครู่เล่นให้ฟังกันละกันนะครับแต่ทีขอเพลงลูกทุ่งใหม่ละรอฟังหลังเที่ยงคืนนะฮะมีเพลงของอินอ่านว่าอะไรอินทาเหรอฮะอินทาชื่อเพลงว่าควันหลงสวัสดีพี่ตูนระยองนะฮะดีเจวินครับคืนนี้ผมขอเพลงศรัทธาของบอลพันรำหน่อยครับดีเจพี่ตูนนี่ก็บ่นมาเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าแถวบ้านท่วมหนักเลยนะครับที่ระยองนะครับนะฮะโอ้วุ่นวายเลยเมื่อกี้ฟังคนที่เป็นนักวิชาการเขาบอกว่าน้ำท่วมภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญสุดก็คือการพร่องน้ำออกนะจากคลองในกรุงเทพก่อนหรือไม่งั้นก็ทำทางเบี่ยงน้ำนะฮะน้ำหลักน้ำใหญ่เจ้าพยานะฮะถ้าเป็นน้ำเหนือมันจะน่ากลัวไงมันจะมาเยอะฮะให้เบี่ยงไปอีกทางหนึ่งด้วยเออพี่ตูนว่าตอนนี้ที่ระยองพี่ตูนอยู่บ้านอะไรนะครับอยู่อำเภอเลยนะฮะตอนนี้กำลังปล่อยครับรอดูคืนนี้จะรอดหรือเปล่าฝนฟ้าอากาศพี่เนาะถ้าไปปล่อยได้อยู่พี่ถ้าไม่ตกมาตุ้มตั้งตุ้มตั้งไม่ได้อยู่นะฮะมาดูจากเรดาร์มันไม่ได้เป็นผืนใหญ่มันตกแค่เฉพาะจุดนั้นนะฮะถ้าเป็นเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นไม่รอดนะฮะเพราะน้ำจากท้องฟ้ามันจะลงมาสะสมเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวหลังเพลงนี้มันรับสายกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าควันหลงนะครับเพลงนี้เลยจากอินทานะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่สนมาแล้วพี่สน S99 ว่าดีครับตอนนี้ที่แถวบ้านพี่สนถางดงฝนตกยังไม่หยุดเลยครับน่าจะตกเหมือนกันทุกทีตอนนี้ทางภาคเหนือเป็นหมดเลยพี่ทั้งแถบเลยทางภาคเหนือฝั่งเชียงใหม่ลำพูนตากฝั่งนี้นะลากยาวทั้งแถบเลยเพราะกลุ่มฝนมันไหลขึ้นมาแถวด้านนี้แล้วนะจ๊ะนะฮะพี่สนวันนี้ครับส่ง S99 มา1แก้วแล้วกันกลับมาจากเมืองจีนละอ่ะขอ1แก้วมานี่ตอนแรกก็บอกว่าจะกินแค่วันเดียวนะครับไปมา5วันรวดนะฮะ5วันรวดทีเดียวโอ้โหนะฮะนี่เขย่าหน่อยฉ่ำจนเหลือเกินนะครับสี่ทุ่มกับอีก33นาทีกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในค่ำคืนนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังในค่ำคืนนี้เลยนะฮะกับวันสบายๆนะฮะชิวๆด้วยกันไปกับดีเจวินนะครับและดีเจทานตรงนี้กับทรูดีแท็กด้วยกับให้การดูแลการสนับสนุนกันช่วงนี้ครับนะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่สำคัญเงินจากออดี้นะครับเอามานะครับจะนำไมค์มาเลยมา0840456862นะครับนี่พี่บอยส่งภาพมากำลังย่างครับพี่เจโอ้โหกำลังทำไส้ย่างอยู่พี่เนาะไส้ย่างน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้ม3รสหรือว่าน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มแจ่วเหรอฮะเดี๋ยวกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดสายน้ำไมค์ก่อนมาเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพลงต่อเนาะยังค้างหลายเพลงเลยมีไอซ์เดนยูมีเจมเรืองศักดิ์มีปุ๊กกี้ด้วยนะมีเรนโบว์เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวขอรับสายน้ำไมค์กันก่อนสักช่วงนะครับมาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: รวยไม่ไหวแล้วเว้ย
0: ทำไมครับรวยทำไมครับ
1: รวยที่ไปมาทำไมวันผมดูข่าวไอ้นี่
0: อ๋อ
1: ไปคลองจันทร์นายกเข้าไปแจกของคนตะโกนใส่หน้ามาทำไม รวยไม่ไหวแล้ว
0: โอ้โหเนาะ
1: แล้วนี่นะแล้วสรยุทธ์ตัวจี้เลยนะสรยุทธ์นี่จี้นะ
0: จี้สิพี่เออ
1: ตอนนี้บอกว่าช่วยตามเสียงรบกวนรอบค้าออกให้หน่อย รู้ไม่ไหวแล้วมึงมาทำไม
0: เออ
1: แล้วเขาก็ไอ้นี่มีการมาแบบเราทำเป็นก็ต้องมัดกันไม่ให้คนนั้นเข้ามาหา
0: เออ
1: กันหนูอ่ะเออแล้วมันไปที่ไหนแล้วเป็นกันทุกที่เลยนะเออทำไมอ่ะ
0: ก็เขาคนไม่ยอมรับไงพี่เขาไม่ได้มาด้วยสิทธิ์สัญชาติ
1: แปลกผมแปลกเพราะว่าปกตินะนายกไปลุยน้ำท่วมแจกของคนจะเข้ามาแห่มากอดมาหอมไอ้คนนี้คนตะโกนรวยไม่ไหวเลย
0: เออคนไม่เลือก
1: คือเขาอะไรเขาไม่เกรงใจนายกเลยไม่เกรงใจ
0: โซเชียลมันแรงเออ
1: เสียงประชาชนแท้ๆเลยแหละ
0: ถูกต้องนะฮะ
1: เขาอยู่บริหารได้ก็คุณมีอำนาจสูงสุดแล้วแต่คือไอ้ที่กรุงเทพนี่เขาบอกว่าอำนาจมันอะไรนะมันไม่บริหารกันไม่ได้
0: อ
1: ่ะบริหารกับมันไม่แมทกับผู้ว่าอะไรเงี้ย
0: เข้าใจ
1: คือสั่งกันไปสั่งกันมามันไม่มีวอลลุ่มที่มารวมกันไง
0: ไม่มีศูนย์กลางเออนั่นแหละคร
1: ับ ใช่คือตอนคนพื้นที่บอกขอได้ไหมขอตั้งวอลลุ่มเนี่ยมันจะบริหารช่่วยกันดูแลได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ในที่นี้มันเป็นฝนที่มาจากฟ้ามันไม่ใช่ฝนที่มาจากคลอง
0: ถูกต้อง
1: เออนี่คือแก้การว่าอ้าวโดนจะสักมั่งคนกรุงเทพอย่างเงี้ยเพราะปกติมันโดนจะเหนืออีสานกลางใต้
0: ใช่ใช่
1: กรุงเทพไม่โดน
0: ถูก
1: ทีนี้เหมือนฟ้าลงโทษอนุทิน
0: ก็พี่ดูเข้ามาวันแรกถนนยุบเห็นปะที่เป็นข่าวอันนี้คุณไม่ได้ว่า
1: เออถนนยุบมั่งภาคใต้นู่นนี่นั่นเสียศูนย์เสียอีกแล้วก็โอ้แผ่นดินนู่นนี่นั่นตึกถล่มอะไรเป็นเยอะแยะไปหมดเลยของอนุทินพอร่วมรัฐบาลแล้ว
0: ลำใหญ่
1: แล้วเราก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาเงินอะไรมาบริหารไม่มั่วซั่วกู้เงินมาแทนที่จะเอามาช่วยน้ำท่วมเอาเงินไปนู่นไปเปลี่ยนพลังงานอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเยอะแยะปัญหาเยอะนะมันรู้สึกว่าแบบรู้สึกประเทศไทยมันเศร้ารู้สึกคนไทยเศร้าอยู่ช่วงเนี้ย
0: ใช่ๆนะครับ
1: เออรู้สึกผมรู้สึกถึงความเศร้าของใครหลายๆคนและตัวเราเองด้วยรู้สึกมันท้อแท้มันไม่กระปรี้กระเปร่าเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: ออกเพลงดีกว่าครับ
0: เพลงอะไรขอรับเ
1: หรอมุมเดิมขอรับเสียงระบบ 19.1
0: ผู้ชายผู้ชายนะครับ
1: ครับผม
0: ได้
1: แล้วเนี่ยของร่อนก็ไม่ได้ยินเด็กตื้อก็ไม่มาออนสีก็ไม่พบBB ก็ไม่เจออะไรก็ไม่รู้แบบมันซึ่งตลอดทนหวยหมดเลยเนตตี้ก็ไม่เจอเลยนี่คิดถึงเนตตี้ใจจะขาด
0: เดี๋ยวมาดูนางมารอสักแป๊บนึง
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่เสกครับครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับนี่อันนี้พี่เสกก็ถือว่าเป็นประชากรคนกรุงเทพนะถึงแม้ว่าก็จะเป็นคนประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าก็ไปมีคอนโดอาศัยที่กรุงเทพมหานครนะฮะพี่โอ้ส่งภาพมาที่เจอน้ำท่วมนะที่อยู่ที่แถวมหาลัยรามคำแหงฮะท่วมไปครึ่งล้ออ่ะพี่โอ้นะที่ดีเจชอบพูดถึงบ่อยๆนะพี่โอ้นะเป็นผู้ประสบภัยโดยตรงเลยนะฮะในมหาลัยรามคำแหงนี่คือรถท่วมเลยนะท่วมมิดคันเลยนะฮะสวัสดี
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินว่าไง
2: ร
0: อฝนตกหาหยุดยังวันโป่งอ่ะ
2: โอ้ตอนนี้มันหยุดแล้วพี่แต่ว่าคือฝนจากวันโป่งไม่เท่าไหร่ไงแต่ว่าทางเขื่อนอ่ะมันถ่ายเข้ามาพี
0: ่เออแล้วก็น่ากลัวเนาะอยู่ใต้เขื่อนเนาะเออ
2: ครับเขื่อนมันถ่ายเข้ามามันถ่ายน้ำเข้ามา
0: อ่าม
2: ันถ่ายน้ำเข้ามาแล้วคราวนี้ถ้าคืนนี้ฝนถ้าคืนนี้มันโป่งฝนตกอีกอาจจะโทรมาผมเป็นแม่น้ำแม่กองไง
0: เออเหรอน้ำแม่กอง
2: แม่น้ำแม่กองมันติดแม่น้ำแม่กองในโป่งหรือในตลาดที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นแม่น้ำแม่กอง
0: ต้องระวัง
2: ถ้าฝนตกอ่ะมันจะทำให้น้ำเพิ่มมากขึ้นแต่นี้ขอปล่อยแล้วได้ข่าวว่าคืนนี้ถ้าเกิดฝนตกไม่ขอจะปล่อยมาอีกมั้งดีข่าวเขาเดี๋ยววันแม่ผมดูข่าววันนี้ไงแม่ผมรู้ช่อง3ไหมแม่ผมบอกว่าแชมป์ เขาจะก็บอกให้ว่ามันถ่ายเข้ามามันถ่ายน้ำเข้ามา
0: อ่าม
2: ันถ่ายน้ำเข้ามาแล้วแล้วคราวนี้ถ้าก็ถ้าคืนนี้ฝนถ้าคืนนี้มันปกฝนตกอีกอาจจะโทรมาเพราะเป็นน้ำไม่กองไง
0: เออเหรอน้ำไม่กอง
2: มันไม่กองมันติดเป็นน้ำไม่กองในโต๊ะหรือในตลาดที่ผมอยู่
0: อ
2: ่ะมันเป็นน้ำไม่กอง
0: ต้องระวัง
2: ถ้าฝนตกอ่ะมันจะทำให้น้ำเพิ่มมากขึ้นแต่นี้ขอปล่อยแล้วได้

0: ครับ
1: หน้าช่อง3น่ะหน้าช่อง3ผมไม่รู้แม่ผมดูแม่ผมดูช่อง3
0: เข้าใจเข้าใจ
1: คือบอกไม่ปกให้ระวังด้วย
0: เราติดตามเนาะเฝ้าระวังวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: ต่อ Mission 4 Project
0: เพลง
1: ของเพลงปรากฏการณ์สู่ธรรมชาติ
0: ครับอ๋อได้ๆเข้ากับบรรยากาศเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้แชมป์นะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีข่าวนี่ว่ามีข่าวที่ว่าเขื่อนแตกอะไรใช่ป่ะฮะนะฮะก็คือมันมีคนใน TikTok ลงโซเชียลว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะฮะจะแตกนะฮะพบว่าตัวเขื่อนดินยังได้อยู่นะเขาบอกว่ายังไม่ได้แตกนะแต่ว่าบริเวณหูสปริงเวย์นะฮะได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ไขพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็คือเนี่ยที่บ้านของพี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนบ้านของพี่นี่ไงพี่ตูนระยองแหละในโซนนั้นเลยนะครับก็เป็นข่าวที่แชร์มานะครับมันมีรอยแตกคนก็กลัวกันเออนะกลัวกันนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้เขื่อนอ่างเก็บน้ำนะฮะคลองระโอกเขาจุกนะครับเนาะสวัสดีครับ
2: นี่ครับผม
0: เพิ่งตื่นแล้วครับคุณใหม่ครับฮะ
2: ครับผมติดยากเสือเกิน
0: ติดยากสิก็ต้องให้เจอแบบนี้บ้างเ
2: ออ
0: นอนวันนี้ไม่ทำงานหรอ
2: วันนี้เป็นวันหยุดครับผมอ
0: ยู่บนนี่ก็ดีเนาะน้ำไม่เคยท่วมเนาะใช่ไหม
2: มหาที่อยู่บนมีเยอะแยะ
0: ใครสนใจอยู่บนนะ
2: เออ
0: นะ
2: น้องเป็ดสนใจไหมครับ
0: เดี๋ยวอย่าพึ่งสิเออน้องห่านได้ไหม
2: น้องเป็ดนี่แหละน้องเป็ดเขาไม่เป็นไรหรอกเป็ดเขาลอยน้ำดีเป็ดเขาชอบเล่นน้ำอยู่แล้ว
0: โอ้ยนะนะว่าไงวันนี้เหรอ
2: วันนี้อยากจะฟังสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: เอาเพียงเดียวพอ
2: โอ้วันนี้อยากจะขอเพลงนี้
0: เพลงอะไร
2: รอเหตุผล
0: สเตอร์นะ
2: ใช่
0: ได้สิ
2: แล้วก็ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
0: ได้เดี๋ยวเปิดให
2: ้แล้วก็
0: พอก่อนพอกัน2เพลงพอ
2: เออยากได้ยินเสียงน้องเป็ดจังเลย
0: รอดูจะมาหรือเปล่า
2: เป็ดล่วงมาไหมเป็ดล่วง
0: ก็เขาไม่แข่งไม่ได้หรอกมันต้องเดินหน้าก่อน
2: ใช่แต่คือโอ้ช่วงนี้น้องเป็ดล่วงเขาก็เล่นน้ำสบายใจฉ่ำเลย
0: เออไม่แน่ใจว่าบ้านท่วมหรือเปล่าเนาะน้องของร่อนเนาะไม่แน่ใจนะฮะเออ
2: ผมว่าก็ไม่เหลือหรอก
0: คงจะไปเหมือนกันหมดแล้วโซนนั้นเนาะคิดว่านะฮะเออ
2: มาอุบลนะอุบลมีพื้นที่ให้เยอะแยะ
0: ปลอดภัยอยู่ที่สูง
2: ใช่
0: ที่ราบสูงโอเค
2: โอเคครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมากพี่ใหม่ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับสวัสดีครับมาคุณฟังใช่ไหมว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยนะคืออีสานนะปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วก็ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยนะฮะคืออีสานทั้งแถบเลยเพราะอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับนะแต่ว่าอีสานจะมีความแห้งแล้งแทนความแห้งแล้งนะฮะจะมีแต่ตอนนี้เขาก็มีเขื่อนนะฮะหลายๆเขื่อนที่จะช่วยกักเก็บน้ำนะครับในการทำการเกษตรแต่ว่าความแห้งแล้งอาจจะทำให้การทำมาค้าขายทำหากินอาจจะลำบากหน่อยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอีสานเขียวละอีสานเขียวน้าที่เจอเนี่ยไปได้เมียอยู่ที่กาฬสินธุ์นะฮะเขาไปอยู่เมื่อ30กว่าปีแล้วเขาบอกโอ้ตอนไปอยู่คนเชียงใหม่นะฮะไปอยู่ที่นั่นแห้งแล้งดินแตกและแหงกาฬสินธุ์นะครับดินแตกและแหงอยู่ไม่ได้เลยต้องหนีกันไปหางานทำนะเขาถึงบอกว่าคนอีสานนะถึงหนีหัวสุกหัวซุงเข้าไปกรุงเทพไปในเมืองเพื่อไปหางานใช่ไหมครับแต่พอพังอีสานก็มีการพัฒนาปรับปรุงมีเขื่อนระบบน้ำต่างๆเนี่ยก็ทำให้การเกษตรนั้นดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะอีสานเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวปลอดภัยจากน้ำท่วมแต่ว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะแต่ก็อยู่ได้นะฮะอ่ะโอเคนะฮะทักทายพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันครับเซฮายามค่ำคืนครับอย่าฟังอิทธิสักเพลงนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อละกันนะในช่วงนี้นะครับนะดร.เสรีพูดตอนนั้นว่าอีสานไม่เป็นไงล่ะช่วงตึกถล่มหมายความว่ายังไงมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะรอกันนานพูดไม่ได้ครับจากโปเตโต้แพ้และพานจากไอซ์รันยูนะครับไร้ตัวตนจากเจมส์เรืองศักดิ์นะครับมีปุ๊กกี้มีเรนโบว์นะฮะมีเพลง AI มีมิชชั่นโฟร์นะครับมีซิลิฟูมีสเตอร์เนาะมีอิทธิพลังกูที่ฝากมานะครับก็จะฟังกันไปเรื่อยๆคุณกระป๋องรอฟังเพลงเด้อ

นี่เลยนะฮะสำหรับเพลงนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าพูดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันไปนะฮะตาทีนี่เนี่ยหลังจากว่าเป็นหนุ่มอีสานบอกว่าดีเจครับเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะฮะบอกว่าอีสานแห้งแล้งไม่น่าอยู่นะฮะก็เป็นมุมมองคนเมืองฮะที่เขาจะมองเลยแบบนั้นนะฮะก็เหมือนครั้งนึงไงตาทีจำได้ป่ะที่เขามีการชุมนุมกันการเมืองเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าอะไรนะคนกรุงเทพอะไรนะอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะคนกรุงเทพหนึ่งคนเนี่ยเอาคนต่างจังหวัดมา 4-5 คนมาเรียงกันเนี่ยสมองยังไม่เท่าคนกรุงเทพ1คนเลยความฉลาดโอ้โหความนี้แรงมากเลยนะฮะตอนที่เขาไม่เชิญชุมนุมนะฮะเป็นไงล่ะนะบางทีคนต่างจังหวัดนี่ก็จะมีความฉลาดด้านของการเอาตัวรอดนะฮะการอยู่ในป่าการเอาตัวรอดต่างๆนะฮะความฉลาดด้านการศึกษาจะไม่เท่าหรอกฮะแต่ว่าเขามีความฉลาดในการดำรงชีวิตต่างๆมากมายเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนเมืองไม่มีก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมตะทีแพ้แล้วผ่านนะครับไอซ์เรนยูนะฮะสวัสดีพี่วินด้วย

หนึ่งเพลงนะครับจากไอซ์รันยูนี่เพราะเลยนะจะเป็นว่าแพ้แล้วพานี่หลายคนชอบเป็นบ่อยเหมือนกับคำว่าเลยนะรำไม่ดีโทษปีโทษกลองเนาะโทษนั่นโทษนี่ใช่ไหมพี่เอ็มอรันบาสีนะฮะเลือกตั้งไม่ชนะโทษคนไม่มาใช้สิทธิ์คนมาใช้สิทธิ์น้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยที่เราไม่ชนะได้เพราะว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยนะฮะเป็นบ้านหน้ามาจากไหนว่าคนเขาจะเลือกตัวเองนะฮะพี่วินบอกว่าดีเจครับวันนี้ฟังพี่พูดเรื่องทำนะเรื่องทำฝายชอบเลยฮะประสบการณ์เหมือนผมที่ผ่านมายังไงพี่ประสบการณ์เรื่องทำอะไรนะฮะพี่อยู่จังหวัดสักแก้วเนาะพี่บินทำสวนทุเรียนหรือพี่อำเภอคลองหาดนะครับอำเภอคลองหาดนะครับเห็นภาพโปรไฟล์กำลังถ่ายรูปอยู่เป็นรถทุเรียนนะฮะกำลังขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีทุเรียนอยู่ในตะกร้าอยู่นะฮะไหนใครอยู่สวนทุเรียนบ้างส่งบรรยากาศมาแล้วนะฮะทางภาคตะวันออกนี่มีสวนทุเรียนเยอะนะแต่ว่าหลายที่วันนี้เป็นข่าวมาคือโดนน้ำท่วมกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็โอ้โหเนาะลงทุนไปมหาศาลทำฝันนี่ยังไงพี่ไม่เข้าใจทำฝันคืออะไรฮะทำฟันโอเคนะฮะโอเคทำฟันนะฮะโอเคครับทำฟันมานะฮะพิศรายุทธสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงของไฮเปอร์สักหนึ่งเพลงกันแล้วกันไฮเปอร์ลูปนะจ๊ะนะฮะ นะครับพี่เอ็มราเสียวว่านั่นแหละพี่นะฮะดีเจลืมบอกคุณฟังไปว่าวันนี้ไปทำเมื่อวานไปทำฟันมานะฮะอาจจะพูดคือก็พูดได้แล้วแหละแต่กินลำบากเลยเมื่อวานนี่ไปนี่มานะคลินิกทันตกรรมที่เชียงใหม่มาที่แถวแยกสนามบินตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะพี่เอ็มอรันยวาสีนะครับก็คือโอ้โหเดี๋ยวเราขอเล่าก่อนนะครับเปิดเพลงเนาะขอเล่าก่อนทุลักทุเลมากน่าตื่นเต้นมากเขาให้ดีเจไปขุดหินปูนนะครับขุดหินปูนนึกว่าจมน้ำนะฮะนึกว่าจมน้ำเจ้าพญานะเขาจะมีอุปกรณ์เหมือนฉีดพ่นน้ำเข้าในปากนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนซิวเจาะขวานเจาะตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะฮะตื่นเต้นมากนะหนึ่งอย่างกระจมน้ำนะฮะใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันอันนี้คือขุดหินปูนหลายคนน่าจะเคยเจอใช่ไหมฮะขุดหินปูนเอาจนระบมเดียวเลือดไหลเต็มทีเดียวนะครับขุดหินปูนเสร็จแล้วปั๊บนะครับไปต่อที่ที่อะไรนะถอนฟันหนึ่งซี่ด้านบนนะฮะโอ้โหแต่ฉีดยาชานะฮะดึงออกกรุ๊ปนะฮะหลังจากนั้นป้าก็ใส่เหล็กดัดฟันต่อโอ้โหเมื่อวานนี้ระบมเลยเมื่อวานกินข้าวไม่ได้นะวันนี้ก็กินได้มาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มาไลฟ์ฟังตอนนี้เมื่อวันช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็เลยจัดรายการไปแค่ชั่วโมงกว่าๆนะก็ขอพักปากนิดนึงเพราะว่ามันพูดมากมันจะมีความระบมอยู่เลือดยังไหลอยู่ นะครับนะก็ประมาณนี้ไลฟ์ฟังนะจ๊ะไลฟ์ฟังนะก็อันนี้คือใส่เหล็กดัดฟันเฉพาะด้านบนนะฮะหรือด้านล่างหรือเดือนหน้าเขานัดให้ไปใส่ต่อนะฮะจริงๆเขาทำดีจริงๆก็พูดเบอร์ไปนะฮะเดี๋ยวฝากสปอนเซอร์ด้วยเดี๋ยวจะเป็นสปอนเซอร์ DBP Radio ด้วยคลินิกทันตกรรมนะฮะเดี๋ยวเข้ามาอธิบายให้ฟังเนาะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะตาทีวุฒิเจครับเขาทำฟันหรือเขาทำถนนนะฮะเขาน่าจะทำถนนมากกว่านะพี่นะมาพี่วินบอกว่าชอบมากทำดีเจเล่าเรื่องทำฟันเอาซะเห็นภาพทีเดียวนะฮะพี่วินเบนเซนบอกว่าผมทำสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีครับที่สวนไม่มีผลกระทบกับน้ำท่วมครับยินดีด้วยนะครับ

ายตัวตนครับจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นั่นเองครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเอาตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก5นาทีนะครับมาเรามาเคลียร์เพลงกันหน่อยดีกว่านะพี่สนว่าดีใจครับดีใจต้องขุดหินปูนครับปีละ1ครั้งนะฮะขุดหินปูนนี่เสียวฟันมากนะฮะอย่างกับเขาเจาะถนนนะฮะตื่นเต้นมากเลยเมื่อวานพี่เดลพี่อะไรนะพี่อะไรนะลืมชื่อพี่อะไรนะพี่อ้อยสันกำแพงบอกว่าไปขุดหินปูนพี่อ้อยวัย60บอกว่าพี่อ้อยกอดกระเป๋าไว้แน่นมากเพราะเสียวฟันมากเลยนะฮะใครที่สูบบุหรี่ประจำนะฮะหรือว่าดื่มเยอะๆเนี่ยต้องขุดบ่อยๆปีละครั้งเนี่ยบางคนขุดปีละ2ครั้งก็มีดีเจเนี่ยกินหมูกระทะบ่อยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะหมูกระทะไม่ทำให้เกิดหินปูนนะฮะนะครับแต่ถ้าพวกบุหรี่มันก็มีเหมือนกันถ้าไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าพวกบุหรี่สูบจัดๆเงี้ยต้องนี่เลยเมื่อวานเจอลุงคนหนึ่งก็ไปขุดหินปูนเหมือนกันนะฮะสูบบุหรี่จัดมากนะทีมงานของคลินิกเขาก็ขูดจนสะอาดเลยนะฮะแต่มันจะเสียวฟันมันจะน่ากลัวหน่อยนะครับอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันพี่สนว่าดีใจครับก่อนจะฟังเพลงต่อไปขอระฆังยกที่2 1แก้วนี่พี่สนเนี่ยทุกคืนเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดเสียงของพี่สนก่อนนะพี่สนว่าดีใจครับขอ1แก้วคืนนี้นี่ระฆังยก2นี่ S99พี่สนไปเที่ยวจีนมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าดีเจครับนึกถึงเหล้าไทยมากๆเลยไปกินเหล้ากินเบียร์ของประเทศจีนกินเบียร์ไม่อร่อยนะฮะมันจืดมันไม่ได้รสชาตินะฮะมาเจอเหล้าไทยโดยเฉพาะ S99 เนี่ยโอ้โหมันถึงใจซะเหลือเกินนะฮะพี่สนว่าพอขูดเสร็จปั๊บรู้สึกฟันห่างมันขึ้นมาเลยนะฮะอะไรก็ไม่สุดเท่าเหล้าไทยนะพี่น้อง

ชื่อเพลงที่มีชื่อว่ามุมเดิมครับเพลงนี้ขอมาจากพี่เสกร่อนนะฮะอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่สนส่งภาพมาบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ไปเที่ยวเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเนี่ยนะรู้สึกว่าอาหารแต่ละอย่างก็น่ากินนะของประเทศจีนแต่ว่ารสชาติยังสู้ไทยไม่ได้เดี๋ยวจะคิดว่าอย่างนี้พี่จะคิดว่าอาหารเราน่าจะถูกปากกับอาหารไทยมากกว่าหมายถึงว่ารสชาติที่ทำถึงรสชาติที่ไม่ต้องอะไรพี่แค่เราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนร้านก็ไม่อร่อยละใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับวันนึงเราย้ายไปอีกร้านหนึ่งฮะรสชาติก็เปลี่ยนนะไม่อร่อยเลยหรือร้านเดียวกันหรือแม่ค้าเปลี่ยนใช่ไหมก็เปลี่ยนแล้วอย่างพี่สนเมื่อวานวันก่อนส่งเมนูอาหารที่โรงแรมมาน่ากินทุกเมนูเลยเมนูเป็ดปักกิ่งนะฮะเมนูต่างๆนะฮะที่ถ่ายไม่ดูเมนูผักผลไม้ต่างๆสีน่าทานมากเลยแต่ว่าชิมแล้วรสจืดรสชาติไม่เต็มที่นะฮะอาจจะเป็นเพราะโรงแรมเนี่ยก็ทำจืดด้วยแหละนะครับเพราะว่าเขาต้องทำราคาไอ้ทำรสชาติมาตรฐานนะพี่เพราะว่าถ้าเราทำเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปอ่ะคนไม่ชอบกันแต่รสชาติสีน่าทานมากเลยพี่สนเพิ่งไปจีนมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์กลับมาวันอาทิตย์เมื่อวานนะตอนประมาณ3 ทุ่มนะครับนะก็ส่งบรรยากาศมาดูตึกรามมันช่องเขาที่ใหญ่อลังการมากที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนนะฮะทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงตึกอาคารวัดนะครับก็มาไล่ฟังนะครับประสบการณ์จากต่างแดนนะฮะแต่ยังไม่เคยเจอผีใช่ไหมพี่ยังไม่เคยเจอผีนะศรัทธาจากบอลพันรำครับไหนว่าจะไม่หลอกกันจากซิลิฟูร้อยเหตุผลของสเตอร์ครับปุกกี้เพลงใกล้ราว3คนจากอิทธิด้วยเรนโบว์จดหมายฉบับสุดท้ายเกินใจจะอดทนจากไซแอมครับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะจากโดมปกรณ์ลำครับ

ึ่งเพลงนะฮะที่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าศรัทธานะจากบอล นะครับงั้นของหนึ่งเพลงมันต่อแล้วกันนะซาตานนะมาปรากฏการณ์ในธรรมชาติครับเดี๋ยวมีสเตอร์มีซิลิฟูมีอิทธิหลายๆเพลงที่ขอมาฟังกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะ

อย่างมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้ถูกใจซาตานนะฮะถูกใจพี่วินหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอนะฮะไหนอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มยี่สิบสองนาทีนะก็เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวนะเขาจะว่าเป็นไบโพล่าเปล่าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไวอ่ะเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไวจะเป็นไบโพล่าเปล่านะฮะมาถึงเพลงนี้กันดีกว่าที่ขอไว้มาไหนว่าจะไม่หลอกกันครับซิลิโฟนะฮะเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับดึกๆจะมีเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องหนึ่งกันละกันหลอนเบาๆหรือหลอนมากรอสักครู่กันละกันครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไหนว่าจะไม่หลอกกันครับเพลงจากซิลิฟูเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะช่วงนี้นะฮะมีสเตอร์นะร้อยเหตุผลนะครับมีปุ๊กกี้ด้วยมีอิทธิมีเรนโบว์มีเกินใจจะอดทนอันที่เราค้างกันอยู่ในคืนนี้เลยเปิดเพลงต่อดีกว่ามาต่อกันเลย

ร้อยเหตุผลนะครับจากสเตอร์เลยเนี่ยมีแต่เพลงเพราะคืนนี้เลยนะครับตอนนี้5ทุ่ม31นาทีนะฮะกับวันสบายๆคืนนี้กับดีเจวินเจทันนะครับดูแลกันช่วงนี้นะฮะเลือกเวอร์ชันคัฟเวอร์ให้ฟังไหมเกินใจจะอดทนนะ

กินใจโจทนครับงานจากไฟแอมนะครับในเวอร์ชันโคเวอร์นะฮะฟังแล้วเพลินดีเหมือนกันเนาะในค่ำคืนนี้ฟังเพลงไปชิลไปคืนนี้ฮะวันสบายสบายวันจันทร์ที่28คุณผู้ฟังเรา3คนฮะ

เรา3คนนะครับเพลงจากอิทธิพลังกูลนะครับ1เพลงเพราะที่อยู่ให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะมองไป YouTube นะมีสีใช้กับซาตานกำลังเมากันอยู่นะครับมีเพลงของปุ๊กกี้ให้ฟังครับชื่อเพลงว่าใกล้ปุ๊กกี้ชลล่านะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใกล้ครับกันจากบุกกี้ชลาล่านะครับอยากจะไปอยู่ใกล้ๆกันอยู่ซึ่งกันและกันนะเพลงจากเรนโบว์เขาชื่อเพลงว่าจดหมายฉบับสุดท้ายอันนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีฝากมานะครับมาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนช่วงนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะ

หนึ่งเพลงจากเรนโบว์นะครับชื่อเพลงว่าจดหมายฉบับสุดท้ายนะฮะตอนแรกได้ยินเพลงนี้นะเอ๊ะถ้าตาทีฟังแล้วน่าจะเป็นเกษมคมสันนะฮะจดหมายฉบับสุดท้ายนะฮะเพราะเป็นคนละแบบกันเหมือนกันเนาะนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราฟังเพลงสบายๆกันไปเดี๋ยววันนี้มีพี่เอ็มนันวาสีวัดดีเจครับมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังหรือเปล่านะฮะวันนี้นะเอาว่าฟังมันเพลินแล้วกันบางคนก็อาจจะเฉยๆกับเรื่องผีเรื่องสางนะฮะบางคนก็อาจจะเฉยๆบางคนอาจจะเฮ้ยสนุกดีนะฟังเพื่อความบันเทิงนะดีเจนะฮะมันแล้วแต่ว่าเราจะชื่นชอบเพียงใดนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับดีเจแอนดี้รู้จักดีเจแอนดี้ไหมฮะดีเจแอนดี้ฮะแอนดี้เข็มพิมุกครับที่เป็นดีเจนะครับเขามีเรื่องราวที่ห้องพักของเขามาไล่ฟังไปซื้อคอนโดแห่งหนึ่งนะครับแถวเมืองทองกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องแปลกๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่ค่อยว่ากันเนาะตอนเที่ยงคืนแล้วกันนะนะแค่นี้พอนะครับพี่สด S99 วันดีเจครับมากินแกงต่อนี่แกงอะไรพี่แกงแคไก่ละฮะโอ้โหน่ากินจังเลยหลายคนดึกๆมาเริ่มหิวนะฮะมีอะไรให้กินบ้างคืนนี้พี่สนกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มไปฟังเพลงไปด้วยโอ้โหเพลิดเพลินเจริญใจซะเหลือเกินนะครับอ่ะมาทักทายในคืนนี้กับวันสบายๆนะครับเนาะใน YouTube นะฮะเฮียขอก่อนซีแชทนะครับซาตานนะฮะหม้อชาบูหม้อกำลังเมามอยกันอยู่นะอ่ะก็มองกันไปเรื่อยๆกันละกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงกันไปก่อนอีกสัก2เพลงมาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนๆเบาๆให้ฟังกันนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังใช่ๆๆฮะแอนดี้ดราก้อนไฟครับใช่เลย PM อรัญวาสีแอนดี้ดราก้อนไฟ

ป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ของวงดราม่าแบนด์นะครับชื่อเพลงว่าแค่ที่รักเธอนะฮะแค่ที่รักเธอก็ดีแค่ไหนแล้วเนาะหนึ่งเพลงเพราะเลยนะฮะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วตอนนี้นะครับเวลาไวจังเลยกับวันสบายๆคอยสักเพลงไหมเดี๋ยวเที่ยงคืนพอดีเราจะได้มาเล่าเรื่องหลอนกันเบาๆนะฮะแอนดี้ดราก้อนไฟนะครับดิจะพยายามจะเอานำจากศิลปินที่เป็นคนที่เป็นคนดังนะก็จะมีคนชาวบ้านธรรมดาด้วยแต่ว่าคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาแล้วก็เล่าเวอร์เนาะเล่าเวอร์คืนความจริงไปก็คือเดี๋ยวจะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนดังเนี่ยเขายังไงก็ได้เหมือนว่าเขาสามารถจะหยิบเอาเรื่องราวที่เขาเจอมาเล่าจริงๆแต่ถ้าเป็นคนที่ไงดีเป็นคนที่เป็นดารานักร้องเนี่ยฮะหรือคนดังเนี่ยเขาดิฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้แต่งเติมเรื่องอะไรเขาเจอไงเขาเล่าแบบนั้นเนาะถ้าเป็นคนทางบ้านนี่พี่แจ็คครับผู้หญิงผมยาวปะบ่าลอยมาตรงหน้าต่างแลบลิ้นปิ้นตาพอดเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยชาบูโม่เนาะชาบูโม่เนาะ

0: รักมันแผ่วปลายนะครับเธอมาทิ้งฉันไปนะครับเป็นเวอร์ชันร้องสดนะของวง Fresh Chain นั่นเองนะครับนี่อาส่งมาเปิดให้ฟังด้วยกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีเลยตอนนี้5ทุ่ม59นาทีนะฮะอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้เช่นเคยนะครับช่วงน้ำท่วมตอนนี้ที่กรุงเทพทาง True Detect ก็ดูแลโครงข่ายอย่างดีนะครับเพื่อให้การสื่อสารสามารถติดต่อกันได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าบางจุดก็น้ำท่วมสูงเนาะก็มีการตัดระบบไฟฟ้าก็ต้องมีการกระจายสัญญาณ 5G 4G ให้ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับมั่นใจใช้โครงข่ายของ True และ Detect ถูกใจคนอย่างแน่นอนนะฮะกับหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นนะฮะเดี๋ยวกำลังมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ได้เลย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: ทำไมชาบูม่อจะโฆษณาแทนดีเจหรอนะจะโฆษณาแทนดีเจหรอทูรีแท็กดูแลโครงข่ายอย่างดีโครงข่ายไม่ใช่โครงไข่โครงข่ายนะพี่สนไม่สนนะพี่สนไปเปิดไอโรมมิ่งที่ไปดีแท็กที่ไปประเทศจีนพี่สนเสียไปกี่ร้อยรู้ไหมฮะเดี๋ยวต้องรอบินมาก่อนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียใช้โปรโมชั่นอะไรนะฮะพี่สนเมื่อก่อนไปเที่ยวจีนไงใช้ซิมของดีแท็กก็เลยเปิดโรมมิ่งไปเปิดโรมมิ่งหมายถึงว่าเราไปต่างประเทศนะเราใช้เบอร์เดิมของเราเลยสามารถโทรเข้าออกได้ปกติเวลาเราออกจากประเทศไทยเราจะไม่สามารถใช้สัญญาณได้นะครับเพราะว่ามันออกนอกพื้นที่แล้วไม่มีเสาสัญญาณก็เราก็จะไปใช้เครือข่ายของที่อื่นแทนก็คือใช้ซิมเดิมเบอร์เดิมเนี้ยนะเน็ตเหมือนเดิมแต่ว่าราคามันจะขึ้นเพราะว่าเขาถือว่าไปเหมือนกับไปเช่าโครงข่ายที่อื่นนะทาง True Detect เนี่ยเขาก็จะมีการคอนเน็กไปหาเครือข่ายต่างประเทศเองโดยอัตโนมัตินะฮะนะฮะประมาณนั้นนะจ๊ะนะครับเอาละมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของเรื่องหลอนนะมินเนาะนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ DJ Andy แขมพี่มกนะครับหรือว่า Andy Dragon 5นะครับถ้าใครเป็นนักร้องใครเป็นนักFC ยุค90ต้องรู้จัก Dragon 5ดีใช่ไหมมีหลายคนเนาะล่าสุดมีเสียชีวิตไป1คนเนาะนะครับ Dragon 5เป็นวงดังในตำนานซึ่งแน่นอนฮะยุคนั้นก็จะมีดังๆเยอะแยะหลายคนเลยนะฮะคุณแอนดี้เคนพี่เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมายาวนานตั้งแต่ยุคปี2000ยุค90ทีเดียวนะครับเป็นนักร้องเป็นดีเจเป็นพิธีกรลูกครึ่งไทยนะไทยจีนเกาหลีนะครับต่างประเทศรู้สึกว่าจะหลายชาติมากเลยนะพ่อแม่เป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะก็มีครั้งหนึ่งที่เขาเจอเรื่องแปลกนะเรามาฟังเลยไหมฮันขอซาวหลอนๆเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับที่คอนโดนะฮะเริ่มเลยก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับถูกเล่าไว้ในรายการของพี่ป๋องเช่นเคยในที่บอกไปดีเจก็พยายามจะหยิบเอาดารานักร้องคนดังมาเล่าเพราะว่าเขาก็คงจะเล่าเรื่องจริงไม่ได้เป็นการแต่งเติมหรือว่าเป็นการแต่งเรื่องเหมือนพี่แจ็คครับพี่แจ็คเนาะเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนสมัยที่ยังโอ้โหเป็นดารานักร้องยุค90ชื่อดังสมัยก่อนนะครับก็มีได้สตางค์มาก้อนหนึ่งได้สตางค์มา3ล้านเลยตัดสินใจซื้อคอนโดแห่งหนึ่งซื้อห้องคอนโดแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะฮะก็ยังไปมาอยู่ไม่ได้ขายไปไหนย้อนกลับไปในยุคนั้นที่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับดีเจแอนดี้เนี่ยนะฮะเขาซื้อคอนโดแห่งหนึ่งครับที่กรุงเทพมหานครเป็นคอนโดอยู่ชั้นบนนะชั้น3นะครับห้องก็พอสมควรเหมือนกันกว้างทีเดียวแต่ว่าเขาทำเหลือห้องเดียวนะจากเดิมที่มีห้องแบบอะไรกันๆเอาไว้นะก็เลยมีการรีโนเวทปรับใหม่ให้มันเป็นห้องเดียวเลยก็คือหมายถึงว่าเข้าไปปั๊บเจอเลยเจอโซฟาเจอทีวีเจอห้องครัวเจอห้องน้ำห้องนอนไปเลยคือนอนไปเลยคือทำเป็นห้องกว้างไปเลยนะครับไม่ได้ชอบลักษณะแบบนั้นนะครับที่เป็นห้องซอยเล็กไปนะฮะทีนี้ก็มีการรีโนเวทปรับปรุงนะครับและในตอนนั้นก็แน่นอนฮะก็เอามาเพื่อนๆมากินเหล้ากันดีกว่ามาชิลกันดีกว่าก็มีเพื่อนๆแวะไปมาหาสู่กันเหมือนกันที่ตรงนั้นเป็นจำนวนมากครับและในตอนนั้นก็มีแฟนสาวคนหนึ่งไปอยู่ด้วยนะครับมันเริ่มต้นจากแฟนสาวตัวเองนะฮะก็คือดีเจนี่เขาจะต้องไปเป็นดีเจตอนกลางคืนแล้วจบตอนเที่ยงคืนประมาณนี้แล้วก็กลับไปคอนโดเขาก็เลยปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือใช้การติดต่อผ่านทางโทรอย่างเดียวเลยโนเกียนะฮะสักพักหนึ่งตอนทำงานอยู่มีแฟนโทรมาพี่กลับงานเสร็จหรือยังรีบกลับด่วนเลยหนูกลัวมากเลยมีอะไรหนูมีอะไรใครไม่รู้พี่เดินเต็มเดินในห้องอ่ะไม่รู้เมื่อกี้เห็นใครรู้เดินในห้องอยู่อันนี้ก็ตกใจฮะว่าไปน้องไม่มีพี่อยู่มานานก็ไม่มีตอนเริ่มสะกิดใจละแปลก ก็ดึกมาพอเลยจบงานแล้วเที่ยงคืนกว่าก็กลับมาถึงห้องโอ้โหแฟนแบบร้องไห้เลยกลัวจะออกไปข้างนอกก็กลัวอยู่ในห้องก็กลัวนะก็เลยมันมีหลอกเราคิดไปเองหรือเปล่าก็คิดแบบนั้นนะฮะอาจก็จบไปผ่านไปในคืนนั้นนะฮะแล้วมีครั้งหนึ่งนะฮะหลายครั้งละอะนะเชิญเพื่อนๆมากินเลี้ยงกันเฮ้ยมากินเหล้ากันบ้างอย่างนี้นะฮะและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีนักร้องดังในยุค90ก็คือวง Instinct ปาล์ม Instinct อะฮะวง Instinct มันมี2คนนะมีปาล์มกับปอนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ไปนั่งดื่มนั่งชิลกันนั่งดื่มนั่งชิลกันนะครับที่ห้องของ DJ Andy นั่งดื่มกันบางคนก็เคลิ้มๆบางคนกลุ่มๆอย่างงี้นะฮะในขณะที่กำลังนั่งร้องคาราโอเกะกันสุขสนานนะครับตัวของ Instinct ตัวของมือคีย์บอร์ดนะชื่อปอน Instinct นะฮะเขาหันไปที่ห้องครัวซึ่งอยู่ในสุดนะฮะห้องครัวปั๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับหน้าต่างโล่งออกไปห้องครัวอยู่ในสุดนะฮะคือติดกับห้องน้ำนะครับเขานิ่งไปเขานิ่งหยุดแล้วก็ทีนี้ตัวของแอนดี้ก็หันมองเฮ้ยไม่เห็นอะไรแต่เขาทำห้องให้สลัวๆนะเขากินเหล้าไงกินเหล้าไงเขาก็ส่งสายตาแล้วหลีตามองคนแก่คนบอกคนแก่เฮ้ยแอนดี้มีคนแก่ยืนอยู่ตรงห้องครัวตอนนั้นแอนดี้เริ่มตกใจเฮ้ยมึงว่าไปเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าไม่เนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นน่ะหันไปมองฟุบหายไปเลยนะฮะเดินเข้าไปในกำแพงแล้วก็หายตัวหน้าตัวตาเลยนะฮะคืออาจจะไม่เดินกำแพงคือเขาเดินแล้วเขาหลบมาหลบตรงมุมมาแล้วก็หายไปเลยแอนดี้ก็วิ่งเข้าไปดูหายไปตัวหน้าตัวตาเลยทุกคนอ้าวตายแล้วเว้ยเนี่ยไม่อยู่แล้วเว้ยนะฮะทุกคนบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับกลัวไงนะอย่าเพิ่งกลับกลัวนะฮะอินสติ้งก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กลับแล้วเด้อนะกลับแล้วดึกแล้วนะฮะก็พากันกลับเอาละแอนดี้อยู่คนเดียวเลยเว้ยกับนะรอบนี้จะทำอย่างไรก็เลยเปิดไฟสว่างเลยเปิดไฟสว่างแล้วก็นอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็นอนแต่ก็กลัวนะก็หลอนนะก็หลอนแต่ด้วยความที่ฤทธิ์เล่าเนาะมันทำให้ง่วงไหวก็เลยหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จบไปเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังเก็บความสงสัยไว้อยู่นะครับมาอีกวันนึงเหมือนเดิมนะฮะมาอีกวันนึงนะครับก็มีเพื่อนๆนะมากินเหล้าเหมือนเดิมก็เหมือนจะลืมไปแต่ก็ยังสยองอยู่แต่ว่าชอบเพื่อนชวนเพื่อนมากินเหล้าก็มานั่งกินเหล้ากันเหมือนเดิมที่ห้องนะฮะก็สักพักนึงนะฮะเพื่อนก็หันไปมองรอบนี้เขาว่านะเอาหัวโผล่มาจากห้องน้ำเหมือนมาคนฟังนึกภาพเหมือนคนมาแอบดูเราอะค่อยๆโผล่หน้ามาดำๆนะฮะจากห้องน้ำเพื่อนบอกเฮ้ยผู้หญิงใครอยู่ห้องน้ำแกแฟนมึงเปล่าไม่มีนะวิ่งไปดูหายซึ่งในคอนโดมันเป็นห้องเดียวไงฮะมันจะวิ่งออกไปไหนไม่ได้เอาแล้วรอบนั้นคนอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเริ่มอยู่ไม่ได้ว่าตอนที่วง Instinct มา Instinct ก็เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังกันทุกคนก็เริ่มทยอยกลับกันนะครับทยอยกลับกันแอนดี้ก็เอ้าทำไงดีวะไงทำไงวะก็อยู่ใครอยู่มันแล้วกันนะเว้ยเงี้ยพูดอย่างนี้นะอยู่ใครอยู่มันแล้วกันด้วยความเมาด้วยก็เลยหลับไปเพื่อนกลับหมดแล้วก็เลยหลับไปพอดึกๆมาตีสามตีสี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวรู้สึกเปียกๆฉี่ใส่เกงหรือเปล่ากินเหล้าเยอะนะฮะเอามือจับตรงบริเวณข้างๆตรงเอวตัวเองฮะตรงตัวเองเขานอนสะแกงนอนตะแคงอยู่นะฮะนอนสะแกงนอนตะแคงอยู่นะฮะนะปรากฏว่าในส่วนของเอามือจับตรงเอวมีความรู้สึกว่ามันเปียกๆเหนียวๆเหมือนเป็นแล้วก็เก็บความสงสัยเอาไว้วันหนึ่งนะครับได้มีโอกาสไปถ่ายทำรายการทีวีพิธีกรรายการหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะไปในวัดแห่งหนึ่งในโซนภาคกลางนะครับแล้วก็มีหลวงพี่ก็มาเป็นแขกรับเชิญคุยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอจบรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพระก็บอกว่าพิธีกรโยมพิธีกรเดี๋ยวอาตมาขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมนะฮะแล้วเขาก็เรียกกันไปคุยส่วนตัวด้านหลังด้านข้างๆนะโยมมีผู้หญิงตามนะอาตมาเห็นผู้หญิงอันนี้ก็ตกใจฮะใครตอนแรกคิดว่าเป็นบุปการีหรือเปล่าปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตหรือเปล่าเป็นรูปร่างไงฮะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือไม่เห็นชัดเห็นไม่ชัดแต่เป็นผู้หญิงในช่วงวัยกลางคนรุ่นเดียวกับโยมนั่นแหละแต่อาตมาเห็นเขาเปียกหมดนะเปียกแบบเปียกโชกอะเหมือนคนจมน้ำเหมือนคนเปียกอันนี้ก็ตกใจหุ้ยเปียกแล้วก็นึกได้ขึ้นมาปั้งว่าในหลวงพี่มันมี2ครั้งนะผมนอนอยู่นะแล้วทีนี้เนาะสะดุ้งตื่นมาตรงเอวมันเปียกเหมือนมีเมือกแหละแล้วหลวงพี่ก็หยุดชะงักไปแล้วบอกอาจจะเป็นเขาก็ได้นะโยมงั้นเดี๋ยวไปทำบุญดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตามโยมมาจากไหนแล้วก็ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าคอนโดเนี่ยเพิ่งซื้อใหม่อ๋อแล้วหลวงพี่ก็เลยว่าอ๋อเป็นไปได้หลวงพี่บอกว่าคอนโดที่โยมอยู่น่ะ แต่ก่อนมันก็เป็นที่อยู่ของคนอื่นแล้วฮะแล้วก็คือดวงวิญญาณนะฮะมันจะอยู่ในโซนนั้นเยอะและทีนี้ด้วยความที่แอนดี้เป็นคนที่หน้าตาดีเป็นไปได้หรือไม่ว่าดวงวิญญาณผู้หญิงอาจจะตามก็เป็นได้เพราะว่าดวงวิญญาณเขาอาจจะทะลุไปทุกห้องแต่เขามาเจอห้องของแอนดี้ที่น่าสนใจที่เจ้าของหน้าตาดีหรือเปล่าก็เลยอยู่ส่วนยายแก่ที่อยู่นั้นก็คงจะเป็นคนแถวนั้นแหละที่เคยเสียชีวิตแต่ห้องของเรามันน่าอยู่น่าชมไงเขาก็เลยอยู่งั้นเดี๋ยวไปทำบุญถวายสังฆทานด้วยกันไปทำบุญก็เลยจัดแจงเลยวันรุ่งขึ้นก็ไปเลยไปทำบุญโอ้โหไปหลายอย่างเลยนะเป็นลูกครึ่งฝรั่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีนะปรากฏว่าเจอเรื่องตัวเองก็สยองก็ได้ทำวิธีต่างๆแล้วนะฮะก็สบายใจขึ้นแต่ก็ยังกลัวอยู่ทุกๆครั้งที่กลับมาที่ห้องก็ยังสยองอยู่ยังหลอนอยู่นะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่างๆไปแล้วไม่เจออีกเลยไม่เจอทั้งยายแก่คนนั้นนะครับแล้วก็ไม่เจอทั้งผู้หญิงที่โผล่หน้าออกมาหรือว่ามาทำให้เขารู้สึกเปียกๆตรงตัวนะฮะนี่เขาเล่าให้ฟังแต่ปัจจุบันนี้พี่ป๋องเลยถามว่าและขายไหมคอนโดขายไหมว่าไม่ขายครับพี่ชอบห้องนี้วิวมันสวยแล้วก็ไม่รู้จะขายทำไมเขาไม่อยู่แล้วไงแล้วก็อยู่แล้วขายทำไมประมาณนี้เออแค่นี้เรื่องนี้มีประมาณแค่นี้นะฮะแต่เป็นเรื่องที่สยองนะดิฉันว่านะ การซื้อคอนโดนี่ไม่ใช่ว่าเหมือนลักษณะของการเช่าหอพักนะครับหอพักนี่เรายังออกได้นะเราเจอดวงวิญญาณเจอเรื่องหลอนเรื่องผีฮะเรายังออกได้

นะครับแต่คอนโดเราซื้อแล้วนะฮะราคา 2-3 ล้านเราออกไม่ได้นะฮะนอกจากจะพยายามปล่อยต่อแล้วปล่อยต่อจะได้ราคาเท่าไหร่จะได้ราคาเดิมอยู่ไหมหรือว่าถูกกว่าแพงกว่าขาดทุนหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนจากแอนดี้นะครับ Dragon 5ที่เจอกับตัวเองผ่านไป20ปีแล้วก็ยังจำเหตุการณ์ได้ไม่ลืมนะณวันนั้นถึงวันนี้นะครับแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังแล้วเป็นไงบ้างเห็นป่ะเรื่องผีจริงไม่มีอะไรนะฮะเจอสัมผัสกลิ่นแวบๆมาจบนะฮะนะครับแค่นั้นเองนะครับนะฮะผีก็เหมือนคนนะมิ้นนะผีก็เหมือนคนนะนะเขาหลายคนถามว่าดีเจเวอร์ป่ะผีมันชอบคนได้จริงๆหรอนะฮะมีจริงๆนะครับผีก็เหมือนคนนะคุณฟังฮะดวงวิญญาณก็เหมือนคนนะครับเขาเจอใครใช่ไหมว่าทับจิตทับใจใครอย่างที่จะเล่าให้ฟังฮะแม้กระทั่งคนมีบุญเขายังตามเลยเขารู้ว่าคนนี้มีคนที่มีกลิ่นบุญทำบุญตักบาตรบ่อยเขาก็ตามผีก็เหมือนคนฮะเขาจะเลือกตามเฉพาะคนที่เขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกสบายใจนะฮะผู้บ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีบุญอาศัยคนมีบุญนะฮะในการที่จะทำให้เขาไปสู่สัมปรายภพหรือว่าภพภูมิ

ี้คือผวังจิตนะครับในเวอร์ชันของนิชาที่ cover เอาไว้นะหลอนทีเดียวนะจ๊ะนะอ่ะก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่นำมาฝากกันด้วยกันละกันนะฮะก็พยายามจะคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเพื่อความบันเทิงนะฮะเรื่องเล่าเรื่องผีจริงไม่มีอะไรครับอย่างที่บอกไปไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีเลยมาแลบลิ้นปลิ้นก็เป็นเรื่องหลอนที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันนะฮะเอามาฝากกันด้วยเที่ยงคืน17นาทีนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ลิจะค้างเพลงอะไรบ้างเอ่ยตะกี้ตะทีขอลูกทุ่งมาหรอขอลูกทุ่งมาหรอตะทีขอเพลงอะไรมานะบอกชื่ออีกทีดิจะได้เปิดให้ปิดท้ายรายการนะฮะนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเข้าสู่วันอังคารครับ29เดือนกันยายนนะฮะ2569กับวันสบายๆวันนี้ตอนนี้ข้างนอกฝนจะหยุดแล้วนะเดี๋ยวเขาดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเชียงใหม่เริ่มเบาลงนะฮะแต่ว่ามันเบี่ยงไปทางในเมืองเนี่ยเบาแล้วฮะแต่ว่ามันเบี่ยงไปทางตะวันตกทางฝั่งในภูเขานะฮะภูเขาในดอยแล้วก็แต่ว่าแม่ฮ่องสอนนะฮะตากยังคงตกอยู่นะครับกระจายกันไปอุ้งผางนะครับส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีแล้วนะครับแต่ว่ามีแถวๆโซนสัตหีบก็กำลังถล่มอยู่ตอนนี้นะฮะสัตหีบนะครับบางเสร่นะฮะในโซนนี้แล้วก็มีบ้านค่ายระยองนะฮะที่กำลังถล่มอยู่นะฝนกำลังลงอยู่นะฮะแล้วตกในทะเลอ่าวไทยด้วยนะครับนะฮะส่วนทางอุบลทางฝั่งนี้ไม่มีครับอีสานนี่ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยจ้านะฮะเอาละครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปก่อนแล้วกันนะฮะทาง FM ในวิทยุ FM เนาะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวนะใน FM แอปพลิเคชันเดี๋ยวทาง YouTube ฟังอีกสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวค่อยมาช่วงท้ายรายการกันนะ

เดี๋ยวล่ำลาเพื่อฟังใน FM ในแอปพลิเคชันเลยก็แล้วกันหลับฝันดีนะพี่เอ็มอนันต์วสีกดดูรูปแล้วใช่ไหมรูปหลอนๆนะหลับฝันดีทุกคนในแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์ YouTube เจอกัน1เพลงนะฮะค่อยมาปิดรายการใน YouTube นะฮะฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ไม่ถึง
1: ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio
2: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

Radio. คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา084-045-686

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่า

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบผมตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นหน้า

กับหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทอินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท้อง

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862